0: ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสังคมครับ
1: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
0: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
1: แล้วของประเภทไหนที่EMD Recycleรับมาบ้างคะ
0: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้เอี่ยมดีรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
1: ป้ายกลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม
2: ่สวัสดีคร
1: ับ ค่ะ EMD Recycle
2: ครับผม
1: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
2: ครับทุกวันEMD ก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนด้านข้างสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
1: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติด EMD Recycle ไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ยินดีเลยครับ
1: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับ EMD บ้างวันนี้ค่ะ
2: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมวดอันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
1: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
2: ของเล่นเด็ก
1: มีการแรปไว้ในตะกร้าไว้อย่างดีเลยค่ะ
2: ทำไว้ดีมาก
1: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
2: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่ออ
1: ัน
2: นี้ก็จะง่ายกับการจัดการเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: โอเค

0: พี่โดมอันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมารอบหนึ่งนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างน
0: ะ
1: น่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป

0: HMD เขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่รกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าล
1: ูกอ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยกไว้ลูก
3: เริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางEMDก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: 1,000กว่าบาทนะ

0: 1,000 กว่าบาท
1: อยู่นะคะ
0: ครับก็1,144 บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต
1: ่อส่วนของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
0: ที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียงความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
0: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต
1: ่อ
0: เอาไปให้ครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ก็มาสัก30 กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยนะพี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้ว
0: เออ
1: ปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากขนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอียมดีรีไซเคิลเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่น
0: ไปต่อไปต่อ
1: ค่ะครับ
0: เอาวีลแชร์มาให้นะครับ

0: ยายสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ค่ะโอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แม่13
0: ม
2: าถ
0: ึ
2: งด
0: ี
2: จะ
0: ได้
2: เง
0: ิน
2: ม
0: ีสักโอ้ 80 กว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่ลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่เอ็มดีทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอันนี้ส่งมันก็จะไปไกลมากครับแม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้โอ้ดีใจดีใจน้องปอยจะได้เอาตัวไปนี้กับนี้ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะครับ

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้การประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆครับ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเนาะ
2: อันนี้อัน
1: ไหนอ่ะฮะ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลอง
0: น
1: ี้ชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกะบัวนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพ
0: ครับ
1: ก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองนี้สำหรับนำสินค้าไปขาย
0: ครับ
1: ที่พระโขนง
0: ครับ

0: อเนกคะหนูนั่งเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสต์ในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: แล้วอุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลย
2: อ๋อ
1: ชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่ด้านหลัง
1: ใช่ครับ
2: เป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้
1: ใช่เลย
2: มีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่าโ
0: อ้ใหญ่
2: โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมันมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจิ้ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกพวกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับ
1: ใช่คร
2: ับ นะครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวดล้อม

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี้
4: จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับนี่เศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
6: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะขยะจะมีพักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตซึ่งเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่มั้ยครับเช้ามาแล้วก็จะมาปั่น
2: ค่ะ
1: ครับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: จากกระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นเรื่องความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้น

0: เดี๋ยวเราไปปลูกจากกัน
1: ปลูกต้นจากอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่ต้นจากเนี่ยจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
0: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
1: ้ล่วงๆคือลูกจากใช่ไหมคะ
0: ครับสามารถเก็บได้นะครับ
1: ปลู
0: กตะหลิ่งครับ
1: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจาก
0: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตะหลิ่งนะครับไม่ให้ตะหลิ่งมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
2: ลุงวันเอกครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากก็อยู่กี่วิธีครับผม
0: ก็มันจะมี2วิธีคือวิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
2: ้อ๋อ
0: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตะหลิ่งอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
1: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
1: ก็จะโตขึ้นเป็นต้นนู่น
0: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
1: ้
0: ครับก็เพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบรรดาเจ้าเรา
2: แล้วทั้ง2วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
0: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้ว
2: ครับ
0: ข้าง 80-90%
2: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
0: เราโยนก่อนก็ได้

0: ะยาก
1: โอเคได้เลยครับ
0: เราจะให้โยนเอาง
1: ั้นชีต้าโยนเลย
2: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วชีต้าโยนตึก
2: ไปตรงข้างๆ
0: ก็ได้ครับ
1: เนี่ยมันต้องจิ้มต้องจิ้มเข้าไปให้มันให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
2: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่ง่าย
1: แล้วเราก็เอา
0: เทปเข้าไป
1: ปาบจึบ
2: โอ
1: ้ยเป็นไงบ้างน้องชีต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะแต่ต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะหลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
2: ไม่
4: ข้าก่อนไงเล่า
2: ข้าก่อน
4: ข้าก่อน
8: ข้าก่อนเอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
3: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกแต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โ ถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
8: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
3: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
7: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
8: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
8: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่

0: คำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปี

0: ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

วัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2173ณบริเวณที่ซึ่งเป็นนิวาสถานของพระราชชนนีแผนผังของวัดเป็นการจำลองคติจักรวาลอันมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นภายในวัดถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลตั้งอยู่บนพื้นที่ยกระดับสูงลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นลำดับโดยปรางประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของวัดเป็นระดับสูงสุดมีปรางขนาดย่อม4องค์ตั้งอยู่ที่มุมถัดออกมาเป็นแนวระเบียงคดตามแนวระเบียงคดตรงทิศทั้ง8มีอาคารทรงปราสาทที่เรียกกันว่าเมนทิศเมนมุมตั้งอยู่ในระเบียงคดและเมนประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศเหนือของวัดมีเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศซึ่งถูกกล่าวโทษว่าเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานจึงต้องพระราชอาญาเคี่ยนจนสิ้นพระชนแล้วนำพระศพมาฝังไว้ที่วัดชัยวัฒนารามด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ขนาบอยู่ทั้งสองข้างเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าประสาททอง

0: งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
2: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
0: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
0: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
3: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
8: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียส

0: หรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: อันตราย
8: เ
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ื้อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรัดให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้ว

0: จะได้ไปกันสักที
1: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
2: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเด็ดมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
0: ไปแล้วไปแล้ว
1: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
0: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
0: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
1: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
0: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่า มีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
0: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
0: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
0: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
2: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
0: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
5: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
5: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านหนูนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค2
0: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ใช่ไหมคะแสดงว่าเราเคยเรียนไปแล้วหรือยังคะงั้นเรามาทบทวนกันดูดีกว่าเอประโยคนั้นประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ส่วนลูก
1: 2 ส่วน
0: ใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วน
0: ของประอะไรนะส่วนของประธานส่วนที่2คือส่วนของภาคอะไรคะ
1: ภาคแสดง
0: เก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเอ๊ะว่านักเรียนเนี่ยยังมีความรู้นะคะความจำเกี่ยวกับเรื่องประโยคมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะมีป้ายนะคะมาให้เด็กๆนะคะ2ป้ายด้วยกันนั่นก็คือป้ายใช่กับไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาข้อความหากข้อความใดเป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าใช่ขึ้นมาแต่ถ้านักเรียนพิจารณาแล้วไม่เป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าไม่ใช่ขึ้นมานั่นเองเอาละค่ะเด็กๆ เข้าใจกติกาแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางเข้าใจกติกาไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆปลายทางหากไม่มีไม้เด็กๆ ก็สามารถตอบได้นะคะว่าข้อความที่ครูนำมาให้ดูนั้นใช่หรือไม่ใช่ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะลูกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรรมใช่ไม่ใช่นะคะฉันอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคไหมลูกเอาลงก่อนเดี๋ยวคุณนับ1 2 3คิดว่าเป็นประโยคไหม1 2 3เป็นประโยคทำไมถึงเป็นประโยคลูกเพราะว่ามีประธานและภาคแสดงจำได้ไหมว่าประธานคือ
2: นาม
0: วลีส่วนภาค

0: ประโยคไหมลูก
1: เป
0: ็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอบถูกแล้วนะคะ1ข้อต่อไปเดี๋ยวครูนับ1 2 3แล้วเด็กๆยกนะคะ1 2 3ฮันเน่ฮันเน่อันเน่ทำไมเด็กๆถึงตอบว่าไม่ใช่ลูก
2: เพราะมีแต่นามวลี
0: เพราะมีแต
2: ่
0: นามวลีดังนั้นคำนี้นะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม
0: ่เป็นนั่นเองนั่นก็คือไม่ใช่นะคะต่อไปตั้งสติและสมาธิเตรียมนะคะเดี๋ยวใครยกช้าเดี๋ยวครูจะให้คนนั้นเป็นคนตอบพร้อมนะ1 2 3เอาละสิเอาละสิเอาละสิห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนนะลูกห้ามเปลี่ยนนะอะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะมีทั้งใช่และไม่ใช่เด็กๆปลายทางล่ะคะแก้วของฉันไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าแก้วของฉันนั้นเป็นประโยคหรือเปล่าเพราะอะไรเด็กๆถึงคิดว่าเป็นประโยคให้เด็กๆปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะมาถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูนะคะไหนใครตอบว่าใช่เอ่ยสูงสูงสูงสูงใครตอบว่าใช่ลูกใช่สูงสูงอะคุณครูขอถามความคิดเห็นหน่อยลูกทำไมหนูคิดทำไมหนูจึงตอบว่าใช่ลูก
3: เพราะว่า
0: แล้วแต่เลยลูกเพราะว่าอะไรคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะ
3: มันเป็นแก้วของฉัน
0: เพราะว่ามันเป็นแก้วของฉันมันก็เลยใช่ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะนะนั่งลงได้เลยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะใครตอบว่าไม่ใช่เมื่อกี้ยกไม้ขึ้นมาอ่ะยกไม้ขึ้นมาเด็กๆคะอ่ะเอาไม้เอามือลงค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าแก้วของฉันทำไมจึงไม่ใช่ประโยคลูกเพราะว่าอะไรลูกตอบดังๆหน่อยสิ
2: เป็น
0: นามวลีดังนั้นแก้วของฉันเป็นประโยคไหมคะ
2: ไม่เป็น
0: คำตอบนะคะนั่นก็คือไม่ใช่ประโยคนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้วของฉันเป็นนามวลีนะคะดังนั้นถ้ามีแค่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีจะถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม่เป็น
0: นะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนอีก1ข้อกันลองดูนะคะน้องร้องไห้1 2 3บางคนยังงงอยู่เลยเอ๊ะไปไหนนะไปไหนนะยังงงอยู่เลยอ่ะเอามือลงค่ะเลขที่21เลขที่21คะไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าน้องร้องไห้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
3: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะนักเรียนดูจากไหนเอ่ย
3: เพราะว่ามีกริยาวลีแล้วก็นามวลี
0: มีอ่ะเราพูดเอาใหม่ก่อนคำว่าน้องน้องเป็นอะไรลูก
3: น้องเป็นนามวลีค่ะ
0: น้องเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็น
3: ประธานค่ะ
0: เป็นประธานคำว่าร้องไห้เป็น
3: กริยาวลีค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็น
3: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงดังนั้นข้อความนี้จึงเป็น
3: ประโยคค่ะ
0: เป็นประโยคเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปลูกข้อนี้นะคะถูกต้องอ่ะเรามาดูต่ออีกสักนิดหนึ่งบ้านหลังใหญ่หนึ่งสองสามเอาแล้วเอาแล้วแฮะใครแอบสลับป้ายเดี๋ยวตีมือเลยนะเอาละค่ะเด็กๆดูนะคะบ้านหลังใหญ่ตายแล้วใครตกหลุมพรางนะใครตกหลุมพรางนะบ้านหลังใหญ่เด็กๆเรามาพิจารณาร่วมกันลูกคำว่าบ้านบ้านหลังใหญ่ไหนกริยาวลีมีไหมคะ
4: ไม่มี
0: แล้วคนที่ยกป้ายคำว่าใช่นี่คืออะไรเอ่ยอะไรนะครับสับสนหยิบป้ายผิดใช่ไหมลูกถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้นะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้เราอาจจะอยากจะหยิบว่าไม่ใช่แต่เราไปเผลอหยิบคำว่าใช่ขึ้นมาไม่เป็นไรลูกแต่สับสนแค่ครั้งเดียวก็พอนะไม่มีครั้งอื่นแล้วนะคะเรามาดูบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นนามวลีนะคะมาดูนะคะต่อไปหัวเราะเสียงดังหนึ่งสองสามอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยเด็กๆมั่นใจเลยมั่นใจเลยมั่นใจมั่นใจห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะมีคนแอบเปลี่ยนด้วยอ่ะเอามือลงค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูนะคะหัวเราะเสียงดังหัวเราะเสียงดังเด็กๆพิจารณาดูซิว่าเป็นนามวลีหรือกริยาวลีลูก
4: เป
0: ็
4: นกริ ยาวล
0: ีเป็นกริยาวลีมีนามวลีอยู่ไหม
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ีไม่มีเด็กๆจำบทเรียนครั้งที่ผ่านมาได้ไหมคะที่เราบอกว่าประโยคนั้นขาดนามวลีได้แต่ขาดกริยาวลีไม่ได้เมื่อเราพูดว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจได้เลยไหมคะเข้าใจได้เลยแสดงว่าข้อความนี้ถือว่าเป็นประโยคค่ะเพราะว่าประโยคนั้นจะต้องมีกริยาวลีนะคะจำไว้เลยนะลูกประโยคนะจะประโยคข้อความจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมีสององค์ประกอบนั่นก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่ประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยคนะคะบางประโยคอาจจะไม่มีนามวลีก็ได้แต่ในประโยคนั้นจะไม่มีกริยาวลีไม่ได้เข้าใจไหมลูกในประโยคเราขาดนามวลีได้แต่เราจะขาดกริยาวลีไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราขาดกริยาวลีจะเป็นประโยคไหมคะจะเป็นประโยคไหม
4: ไม่
0: เป็นประโยคพอที่จะเข้าใจหรือยังคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นการทบทวนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปข้อสุดท้าย1 2 3เอาแล้วความเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเอง ต้องมั่นใจในตัวเองอ่ะถือป้ายนิ่งๆถือป้ายนิ่งๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูสิคะว่าเอ๊เด็กๆต้นทางเรานั้นตอบอะไรกันบ้างเอ่ยอ่ะเด็กๆคะเรามาพิจารณากันเลยลูกช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะไหนลองพิจารณาดูสิว่ามันคล้ายๆกับข้อความไหนเอ่ยมันคล้ายกับข้อความไหนลูกมันคล้ายกับอันไหนมันคล้ายกับหัวเราะเสียงดังใช่ไหมคะข้อความนี้นะคะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคล้ายกับหัวเราะเสียงดังเลยถูกไหมลูกถูกไหมดังนั้นเวลาเราพิจารณาดูนะคะเวลาเราพิจารณาดูนะลูกมาดูในส่วนนี้คำว่าช่วยถือว่าเป็นนามวลีไหมไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะพูดแล้วเข้าใจได้เลยไหมเข้าใจได้เลยเช่นเดียวกับหัวเราะเสียงดังค่ะดังนั้นข้อความนี้มีนามวลีไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแต่มีอะไรแต่มีกริยาวลีดังนั้นเด็กๆลองทายดูสิว่าคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคคะ
1: เป็นประโยคค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าเป็นประโยคหรือเปล่ามาดูนะลูกคำตอบก็คือเป็นประโยคนั่นเองดังนั้นเด็กๆจ๋าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าส่วนประกอบของประโยคต่อให้มี2ส่วนก็จริงแต่บางคำบางประโยคนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นเวลาพิจารณาประโยคให้เด็กๆตั้งสติและพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทบทวนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2จําแนกส่วนประกอบของประโยคได้3เห็นความสําคัญของประโยคนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความหมายของประโยคประโยคคืออะไรประโยคคือข้อความที่สมบูรณ์ชัดเจนส่วนประกอบของประโยคมี2 ส่วนคือประธานและภาคแสดงเหมือนที่เราได้ทบทวนกันมั้ยลูกเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมคะเหมือนนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะเรามาดูนะคะประธานจำได้ไหมประธานอะไรทำหน้าที่เป็นประธานจำได้ไหมเอ่ย
1: นามวล
0: ีทำหน้าที่เป็น
1: ประธาน
0: แล้วภาคแสดงล่ะ
1: กริยาวล
0: ีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงอ่ะดังนั้นเรามาดูนะคะตรงในส่วนของประธานก่อนนะลูกฉันอ่านหนังสือคำว่าฉันอ่านหนังสือเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือประธานและภาคภาคแสดงประธานคืออะไร
1: ฉ
0: ัน คือฉันภาคแสดงคื
1: ออ
0: ่านหนังสือขอให้เด็กๆปลายทางจำไว้เลยนะคะว่าประธานนะคะประธานคือนามวลี

0: นะคะส่วนภาคแสดงคือกริยาวลีนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำว่ารถคันนี้กันค่ะรถคันนี้เด็กๆ ดูนะคะรถคันนี้อยู่ในตารางไหนเอ่ยอยู่ในตารางของประธานเพราะเป็นอะไรเป็นนามวลีรถคันนี้ไม่มีภาคแสดงดังนั้นคำว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม่ถือว่าเป็นประโยคครับ
0: ถือว่าเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปแก้วของฉันแก้วของฉันนะคะอ่ะมาดูแก้วของฉันคือประธานหรือนามวลีนั่นเองมีส่วนใดที่เป็นส่วนของภาคแสดงหรือกริยาวลีไหมลูก
1: ไม
0: ่มีมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะดังนั้นคำว่าแก้วของฉันถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม
0: ่เป็นนะคะต่อไปเรามาดูคำว่าน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
1: 2 ส่วน
0: ด้วยกันเด็กๆช่วยกันตอบนะลูกแล้วหนูจะจำได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูนะน้องร้องไห้แบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1คือส่วนของประธานประธานคือนามวลีนามวลีในข้อความนี้คือ
1: น้อง
0: ต่อไปเรามาดูส่วนที่2ค่ะคำว่าร้องไห้อยู่ในภาคแสดงหรือเราจะเรียกชื่อนึงว่าก
1: ริ
0: ยาวลีต่อไปเรามาดูหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะมีภาคประธานขออภัยค่ะมีประธานไหมลูก
1: ไม่มี
0: แต่หัวเราะเสียงดังนั้นอยู่ในไหน
1: ภาคแสดง
0: อยู่ในภาคแสดงเมื่อเราพูดคำว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจข้อความนี้ได้เลยไหมคะ
1: เข
0: ้าใจได้เลยเราสามารถเข้าใจได้เลยโดยที่ไม่มีประธานดังนั้นคำว่าหัวเราะเสียงดังนั้นจึงเป็นประโยคนะคะเช่นเดียวกับลองอ่านข้อความสุดท้ายให้คุณครูฟังหน่อยสิคะ
1: ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะ
0: จำเป็นต้องมีประธานไหมลูก
1: ไม่จำเป็นค่ะ
0: ประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเมื่อเราพูดเราก็เข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะอยู่ในภาคแสดงหรือกริยาวลีนั่นเองนะคะอาจจะมีประธานหรือไม่มีก็ได้ก็นับว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันต่อไปลูกเรามาดูอย่าส่งเสียงดังสมมติคุณครูพูดอย่าส่งเสียงดังยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างค่ะคำว่าอย่าส่งเสียงดังคุณครูได้เอ่ยประธานไหมคะทุกคนเข้าใจกันโดยรวมไหมลูก
1: เข้าใจ
0: เข้าใจโดยรวมว่าอะไรคะ
1: อย่าส่งเสียงดัง
0: อย่าส่งเสียงดังเก่งมากลูกดังนั้นนะคะอย่าส่งเสียงดังนั้นก็ถือว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นกริยาวลีนะคะอยู่ในภาคแสดงจริงๆเสียงครูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะลูกนักเรียนปลายทางไม่ต้องตกใจนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์คำว่ากรุณาเป็นการร้องขอถูกไหมคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เรา

0: เป็นเราอาจจะเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้เราอาจจะมีประธานก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีเด็กๆคิดว่ามันเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจได้เลยว่าเขาต้องการสื่อสารว่าอะไรคะปิดเสียงโทรศัพท์นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารเด็กๆ เคยไปห้างสรรพสินค้าแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไหมลูกจะมีรูปสัตว์แต่ละอย่างนะคะมันหมายถึงว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะหรือในสถานที่นั้นๆเขาได้ตรงไหมคะว่าสมชายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารอย่างเนี้ยถ้ามีคำว่าสมชายเป็นนาวลีหรือเป็นประธานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะก็คือเรามีทั้งประธานและภาคแสดงถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: แต่ถ้าสมมุติว่าครูตัดคำว่าสมชายออกแล้วครูพูดแค่ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าประโยคนั้นนะคะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีอะไรลูกสิ่งสำคัญเลยในประโยคพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในประโยคจะต้องมี
1: กริยาวลีค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรมีประธานไหมลูก
1: ไม่มี
0: แต่เด็กๆคิดว่าข้อความดังกล่าวเป็นประโยคไหมคะ
1: เป็น
0: เพราะอะไรอ่ะคุณครูวิเคราะห์ให้แล้วทั้งหมดประมาณ 3-4 ข้อละไหนเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรทำไมเด็กๆจึงคิดว่าเป็นประโยคเพราะอะไร
2: สามารถเข้าใจได้เลยค่ะ
0: เพราะว่าสามารถเข้าใจได้เลยหรือสามารถเข้าใจได้ง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูสิคะว่าแล้ววิธีการพิจารณาล่ะคะส่วนประกอบของประโยคเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าข้อความนี้เป็นประโยคแล้วพิจารณาได้อย่างไรลูกจำคำพูดของคุณครูเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าประโยคจะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่จะขาดอะไรไปไม่ได้เลย
1: กริ
0: ยาวลีเก่งมากค่ะแต่จะขาดกริยาวลีหรือว่าภาคแสดงไม่ได้นั่นเองพอเข้าใจไหมลูกมีใครสับสนบ้างไหมคะสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะลูกเด็กๆต้นทางมีใครสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกนะคะใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานค่ะหลังจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่10ค่ะหน้าที่77นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการแล้วก็ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะหากเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆปลายทางนะคะอยากที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะเป็นการเพิ่มเติมนะคะเด็กๆ

0: ่านหรือศึกษาค้นคว้าไปความรู้ได้ที่หน้า72ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะเด็กๆเงยหน้าขึ้นมาปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ10ครั้งปรบมือ3ครั้งมีสติขึ้นมาแล้วนะคะมองที่หน้าจอนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมย้ำนะคะวงกลมส่วนที่เป็นประธานและขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นภาคแสดงจากนั้นนำไปเติมในตารางจำแนกส่วนประกอบให้ถูกต้องนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูค่ะข้อความนะคะข้อความมันจะมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวนั่งกระเช้าไปยังยอดเขาเด็กๆก็ต้องหาก่อนว่าประธานคืออะไรประธานคือนามวลีเด็กๆก็วงกลมไว้นะคะส่วนกริยาวลีหรือภาคแสดงให้เด็กๆทำอย่างไรขีดเส้นใต้เมื่อเราวงกลมและขีดเส้นใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำอย่างไรต่อลูกเอาอะไรเอามาใส่ในไหนเอามาใส่ในตารางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวคุณครูนะคะจะช่วย1ข้อเดี๋ยวช่วย1ข้อลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อแรกค่ะน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนเด็กๆเงยหน้าดูที่กระดานน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนใดคือนามวลีหรือประธาน
1: น้ำตาล
0: เป็นนามวลีดังนั้นเราจะต้องวงกลมถูกไหมคะส่วนเก็บพริกขี้หนูในสวนเป็นกริยาวลีหลังจากที่นักเรียนแยกได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำมาใส่ในตารางด้านล่างนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย10ข้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราสื่อสารกันโดยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างเอ่ยสองคนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไมค์หน่อยค่ะ
1: อาจจะทำให้ไม่เข้าใจและเข้าใจได้ยากเนื่องจากการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์จนก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนครับ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากลูกอ่ะต่อไปเพื่อนอีกหนึ่งคนหนูจะตอบว่าไงลูก
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากและหากสื่อสารโดยที่ใช้ประโยคไม่สมบูรณ์อาจทำให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการตอบคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1. ใบความรู้ที่9เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 2. ใบงานที่11เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทาง

0: การเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อความแม่นยำของตัวเองคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมด
0: ท
1: ำความเคารพ
2: ค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเมื่อเรียนเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นนะครับแล้วก็การเขียนกราฟเส้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เราจะนำความรู้ตรงนั้นนะครับในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของกราฟเส้นนะครับแล้วก็เราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับกราฟเส้นในเรื่องของข้อมูลนะครับว่ากราฟเส้นเนี่ยเหมาะกับการนำเสนอโดยใช้ข้อมูลแบบใดนั่นเองในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นนะครับมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของเราในวันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับกับหัวข้อในวันนี้ก็คือการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการแก้โจทย์ปัญหาทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากกราฟเส้นกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับว่ากราฟเส้นเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลแบบใดครับข้อมูลที่มีลักษณะใดควรจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นจำได้ไหมเอ่ยจะต้องเป็นยังไงครับมีความต่อเนื่องใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลาจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับข้อมูลในลักษณะแบบนี้เราก็ส่วนใหญ่นะครับจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกราฟเส้นบนหน้าจอนะครับเรียนสังเกตนะครับถามเมื่อเรียนก่อนแล้วกันนะครับว่าจากกราฟเส้นดังตัวอย่างนะครับจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการเหนือข้อมูลเกี่ยวกับอะไรแล้วสังเกตที่ส่วนไหนครับที่ส่วนไหนเอ่ยตอบดังๆได้เลยครับชื่อของกราฟเส้นถูกต้องไหมครับกราฟเส้นในข้อนี้นะครับที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: จำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี2565
2: ใช่แล้วครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี2565นั่นเองนะครับจากในตัวของกราฟเส้นนะครับก็ได้แสดงใช่ไหมครับแสดงรายการของข้อมูลนะครับตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราคมจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็มีการแสดงจำนวนคนใช่ไหมครับนี่นะครับจากเส้นที่เป็นแนวตั้งนักเรียนจะสังเกตเดี๋ยวครูจะชี้ให้นักเรียนดูนะครับสังเกตดูหน่วยเป็นคนนะครับจำนวนนะครับแสดงจำนวนหน่วยเป็นคนแล้วก็ยังมีการย่นระยะด้วยนะครับจากศูนย์จนไปถึง 300,000 เพราะว่าจากที่ได้สังเกตดูแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในแต่ละเดือนเนี่ยเกิน 300,000 ถูกต้องไหมครับเกิน 300,000 คนหมดเลยดังนั้นก็เลยมีการย่นระยะจนไปถึง 300,000 นั่นเองนะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้ครับก็มาจากกรมการท่องเที่ยวกองเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับทีนี้ให้นักเรียนได้ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับข้อที่1ครับถามเมื่อเรียนว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: กราฟเส้น
2: เก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบมาบอกว่าเป็นกราฟเส้นนั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของกราฟเส้นเนี่ยนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าเขาจะใช้จุดใช่ไหมครับแสดงอะไรครับแสดงจำนวนของข้อมูลแต่ละรายการถูกต้องไหมครับแล้วก็มีเส้นส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมระหว่างจุดนั่นเองการนำเสนอแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นกราฟเส้นนะครับต่อไปครับถามเมื่อเรียนว่าข้อมูลชนิดใดครับที่ควรนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นคำถามนี้คุ้นไหมครับ คุณครูถามเป็นไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อเรียนตอบพร้อมๆกันอีกสักครั้งได้ไหมครับว่าข้อมูลชนิดใดที่ควรนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นครับตอบดังๆพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับ

0: ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปครับถามเมื่อเรียนว่าเส้นแสดงรายการแสดงข้อมูลใดตอบได้ไหมเอ่ยในที่นี้เส้นแสดงรายการเป็นเส้นแนวตั้งหรือเส้นแนวนอนครับเส้นแนวนอนคือเส้นนี้ถูกต้องไหมครับแสดงข้อมูลใดครับแสดงเดือนใช่ไหมครับเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองและข้อสุดท้ายครับถามเรียนว่าเส้นแสดงจำนวนแสดงข้อมูลอะไรครับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเองนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่นะครับทีนี้ในวันนี้นะครับที่เราได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของกราฟเส้นนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงแนวคิดในการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนด้วยนักเรียนจำขั้นตอนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาได้ไหมครับที่ได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของให้พิจารณาข้อมูลจากแผนภูมิแท่งหรือว่าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วก็ตอบคำถามใช่ไหมครับเราก็ใช้หลักการก็คือเราก็จะทำความเข้าใจโจทย์นะครับอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจแผนภูมินะครับถ้าเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบหรือถ้าในวันนี้ก็จะเป็นกราฟเส้นนั่นเองนะครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จร้อยแล้วขั้นต่อไปคือขั้นของอะไรครับการวางแผนใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องไปดูข้อมูลจากส่วนไหนนะครับแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับเมื่อนักเรียนได้วางแผนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับอย่างที่ได้เคยบอกไปอาจจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับบวกลบคูณหารตามที่นักเรียนได้วางแผนออกมาเมื่อวางแผนดำเนินการเสร็จแล้วอาจจะมีการตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับเพราะว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนบางคนคิดคำตอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตอบเลยปรากฏว่าเป็นไงครับก็ยังมีผิดพลาดอยู่ดังนั้นอาจจะมีการตรวจสอบคำตอบให้มั่นใจให้แน่ใจอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณากราฟเส้นแล้วก็ตอบคำถามโดยใช้กราฟเส้นที่ได้ยกตัวอย่างไปในต้นชั่วโมงนั่นเองนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนพอที่จะรู้ไหมครับจากที่เคยได้เรียนมาลองยกตัวอย่างไหมว่าประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้างขอกลุ่มละ1ประเทศได้ไหมเอ่ยเป็นกลุ่มที่3ก่อนนะครับตอบได้เลยครับเนี่ยเป็นประเทศอะไรครับนี่เห็นไหมเอ่ยประเทศอะไรครับ
1: รัสเซียครับ
0: มีรัสเซียนะครับเก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยกลุ่มที่1มีไหมครับประเทศอะไรเอ่ยมีเพื่อนอยากตอบอีกไหมครับเป็นกลุ่มที่3ให้1อีก1ประเทศแล้วกันนะครับประเทศอะไรเอ่ย
1: ยูเครนครับ
0: ยูเครนนะครับตอนนี้รู้สึกว่ายูเครนก็รู้สึกว่าจะมีอะไรครับใครรู้บ้างเอ่ยมีสงครามใช่ไหมครับก็รบกับประเทศอะไรครับจำได้ไหมรัสเซียใช่ไหมครับโอ้โหเก่งมากๆเลยแสดงว่าความรู้รอบตัวของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและยังมีประเทศอะไรอีกครับตอบได้เลยครับสวีเดนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยนะครับนี่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีออสเตรียครับมีเบลเยียมมีเดนมาร์กฟินแลนด์ครับฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์ครับนอร์เวย์รัสเซียสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะครับอังกฤษเป็นต้นนะครับก็อาจจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวข้อไปเจาะรายละเอียดในส่วนของวิชาสังคมศึกษานะครับเดี๋ยวดูคำถามต่อไปกันเลยครับถามนักเรียนว่าเดือนใดที่มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาประเทศไทยน้อยที่สุดนะครับและน้อยที่สุดมีจำนวน

กี่คนนั่นเองคำถามนะครับมี2คำถามคือเดือนใดที่มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยน้อยที่สุดจำนวนกี่คนนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับเป็นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับเดือนพฤษภาคมมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนกี่คนครับในเดือนนี้ 333,166 คนถูกต้องไหมครับนี่นะครับเดือนพฤษภาคมน้อยที่สุดจำนวน 333,166 คนนักเรียนจะสังเกตจากอะไรครับจากจุดที่อยู่ต่ำที่สุดถูกต้องไหมจุดที่อยู่ต่ำที่สุดเพราะว่าจุดนั้นจะบอกจำนวนของข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคำถามต่อไปแล้วเดือนใดครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดครับและมีจำนวนกี่คนเอาคำถามแรกก่อนเดือนใดครับมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดท่านนี่คิดว่าเดือนใดเอ่ยเดือนธันวาคมใช่ไหมครับสังเกตจากอะไรครับจากบริเวณนะครับจุดที่อยู่สูงที่สุดใช่ไหมครับก็แสดงจำนวนเยอะที่สุดนั่นเองเป็นเดือนอะไรเอ่ยเป็นเดือนธันวาคมนะครับและมีจำนวนกี่คนก็คือ800,000เท่าไหร่เอ่ย824,078คนนั่นเองครับนี่นะครับสำหรับข้อ3ก็ผ่านไปนะครับนี่เป็นยังเป็นโจทย์ข้อง่ายๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปครับข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้การคำนวณนะครับแล้วก็ใช้การสังเกตเข้ามาช่วยด้วยถามว่าเดือนใดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใกล้เคียงกันมากที่สุดและต่างกันเท่าไหร่โอ้ยากไหมครับนักเรียนนี่อาจจะต้องมาดูว่าเดือนใดที่มีความใกล้กันของอะไรครับของจุดที่แสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยใกล้กันมากที่สุดนะครับสมมุติว่านักเรียนเปรียบเทียบนะครับเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายนเราก็ต้องมาดูว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วอาจจะไปเปรียบเทียบเดือนอื่นด้วยอาจจะเป็นเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนอันไหนมันใกล้กว่ากันนะครับใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นเองจากที่ได้ลองสังเกตนักเรียนคิดว่าเดือนใดครับน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใกล้เคียงกันมากที่สุดเดือนใดเอ่ยนักเรียนบางคนบอกว่าเดือนกันยายนกับเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับถ้านักเรียนบอกว่าเดือนกันยายนกับเดือนพฤษภาคมเราลองดูครับเราก็จะนำอยากรู้ว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็จะนำ 300,000 อะไรเอ่ย 309,000 ใช่ไหมครับของครูจะวงไว้ให้นักเรียนช่วยครูกดเครื่องคิดเลขเลยครับลองนับครับ 300,000 เปิดเครื่องคิดเลขได้เลยครับ 309,663 ไปพร้อมๆกันเลยลบด้วย 333,166 แล้วบอกครูครับว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ6,400เท่าไหร่นะ97นะครับแล้วท่านครูบอกว่าแล้วถ้าเป็นเดือนมิถุนายนกับเดือนกันยายนล่ะเราลองคิดต่อไหมครับลองคิดดูนะเพราะว่าคุณครูเห็นความใกล้กันนะครับความใกล้เคียงกันของจุดนั่นเองนี่นะครับค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับนักเรียนช่วยครูนะครับนำลองนำ 312,014 ครับลบด้วย 309,663 ครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับ
2,351 คนอื่นได้ 2,351 ไม่เอ่ยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางครับได้ไม่เอ่ยได้เท่ากันนะครับจากที่เพื่อนๆต่อมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเท่าไหร่นะครับคอย1รอบ 2,351 นั่นเองนะครับเอดังนั้นถ้าเป็นในช่วงของเดือนมิถุนากับเดือนกันยาก็มีความใกล้เคียงกันมากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าเดือนพฤษภากับเดือนกันยาที่เราเพิ่งได้คิดไปนะครับแล้วนักเรียนคิดว่ามีเดือนไหนไหมครับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดถ้านักเรียนลองพิจารณาถ้าเป็น 400,000 บ้างอย่าง 450,000 นะครับในเดือนอะไรครับกรกฎาคมใช่ไหมครับกับเดือนตุลาคมก็ห่างกันประมาณ10,000กว่า 20,000 ได้นะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆ 20,000 ประมาณ 20,000 นะครับก็ต่างกับ 2,000 เยอะเลยนะครับดังนั้นคุณครูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนากับเดือนกันยายนนี่แหละนะครับที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนักเรียนเห็นด้วยครูไหมครับเห็นด้วยไหมเอ่ยเห็นด้วยนะครับจากที่นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับนี่เลยเห็นไหมครับเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนนั่นเองต่างกันเท่าไหร่นะครับก็นำมาลบกันครับ 312,014 ลบด้วย 39,663 นั่นเองนะครับเท่ากับ 2,351 คนครับนี่นะครับก็เป็นคำตอบของข้อที่4แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามของข้อที่5กันบ้าง ข้อที่5ครับให้นักเรียนช่วยอ่านโจทย์มันพร้อมกันด้วยครับ1รอบครับ

ช่แล้วครับข้อที่5นะครับถามว่าโดยเฉลี่ยในปี2560ครับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเดือนละกี่คนนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยในปี2560เนี่ยชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับเดือนละกี่คนนั่นเองนักเรียนคิดว่าเราจะวางแผนในการแก้โจทย์ข้อนี้อย่างไรครับหาค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนเราจะทำยังไงเอ่ยนำอาจจะต้องนำจำนวนทั้งหมดไหมครับของทุกๆเดือนในปี2560มาทำยังไงกันครับมารวมกันหรือว่านำมาบวกกันนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ยหารด้วย12ก็คือหารด้วยจำนวนเดือนทั้งหมดซึ่งมีจำนวนเดือนทั้งหมดกี่เดือนครับมี12เดือนนั่นเองนะครับเราก็จะนำทุกจำนวนมาบวกกันเลยนะครับจำนวนคนในแต่ละเดือนนั่นเองนี่นะครับสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเปิดเครื่องคิดเลขครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกันครับครับสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปครับนักเรียนก็นำจำนวนของนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนนะครับมารวมกันทั้งหมด12เดือนนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนได้ลองกดเครื่องคิดเลขนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่คนแล้วเดี๋ยวเราไปคิดในขั้นต่อไปกันต่อนะครับตอนนี้ให้นักเรียนได้ลองกดเครื่องคิดเลขดูได้เลยครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันว่าเมื่อกดได้แล้วนะครับได้คำตอบเท่าไหร่นั่นเองนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับก็ได้หาจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบครูพร้อมกันเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ย6,511,195 คนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราต้องทำยังไงต่อครับหารด้วย12เพราะว่าเป็นการหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับในแต่ละเดือนแล้วเดือนนะครับมีจำนวน12เดือนนั่นเองเราก็นำ 6,511,195 หารด้วย12ครับนี่นะครับประมาณ 542,599.58 นะครับหรือประมาณ 542,600 คนนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามในข้อต่อไปกันครับถามนักเรียนว่าเอ๊ะแล้วเมื่อนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะเลยนะครับดังนั้นเราเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับเมื่อมีผู้มาเยือนหรือว่ามีผู้มาที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรครับเราต้องมีความยังไงเอ่ยสุภาพนะครับทักทายด้วยสีหน้าที่เป็นไงครับ
1: ย
0: ิ้มแย้มนั่นเองนะครับควรจะมีการนักเรียนคิดว่านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปสื่อสารโดยใช้ภาษาอะไรครับภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีการอะไรครับฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่อย่างที่ได้บอกไปนะครับอย่างที่นักเรียนได้ตอบมาก็คือการต้อนรับนะครับด้วยการยิ้มแย้มนั่นเองหรือว่าเรานะครับก็ควรมีการฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสามารถสื่อสารกับชาวยุโรปที่มาติดต่อได้นะครับบางทีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเขาหลงทางนะครับเราก็ถ้าเราสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก็สามารถช่วยบอกทางได้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมครับช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไว้นั่นเองนี่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะมาดูว่าวัฒนธรรมนะครับประเพณีทางบ้านเราเป็นอย่างไรมีสถานที่สวยงามอะไรบ้างเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมกลุ่มครับโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มตาม Gang of 4แล้วนักเรียนครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับตั้งคำถามกลุ่มละ3ข้อนะครับหรือถ้าคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาแล้วว่า3ข้ออาจจะเยอะเกินไปอาจจะเป็นกลุ่มละ1ข้อก็ได้แล้วก็ให้กลุ่มที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ช่วยกันตอบคำถามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลนะครับที่คุณครูได้ยกมาข้อมูลนี้แสดงโดยใช้กราฟเส้นครับโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันตั้งคำถามโดยใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดให้เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศไทยครับตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560นั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามออกมานะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมที่จะต้องตอบคำถามไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนลองปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วก็ตั้งคำถามมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

ครับและนี่นะครับก็เป็นแนวทางตัวอย่างคำถามนะครับในกลุ่มที่หนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้นะครับครูได้ไปถามนักเรียนกลุ่มเหล่านี้มานะครับนักเรียนก็ได้ตั้งคำถามมาอยู่3ข้อครับข้อที่1ก็คือถามเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะครับว่าปริมาณผลผลิตข้าวในแต่ละปีเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับและข้อที่2นั้นก็คือปีใดผลผลิตข้าวมากที่สุดและมีปริมาณเท่าใดและส่วนข้อสุดท้ายครับปีที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุดกับน้อยที่สุดมีผลผลิตข้าวต่างกันกี่ล้านตันนี่นะครับก็เป็นคำถามของนักเรียนในกลุ่มที่1ก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยช่วยกันตอบคำถามนะครับแล้วก็นักเรียนกลุ่มอื่นก็ตั้งคำถามนี้แล้วก็กลุ่มที่เหลือก็จะเป็นคนตอบนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมต่อได้เลยครับ

ครับตอนนี้นะครับก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่1 นะครับเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองนี่เลยนะครับจากข้อที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่1ถามมาว่าปริมาณผลผลิตข้าวในแต่ละปีเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องมาดูนะครับว่าในแต่ละปีในแต่ละช่วงเนี่ยผลผลิตข้าวเป็นอย่างไรบ้างอย่างปี2556นะครับกับปี2557เนี่ยมีการผลิตข้าวที่เป็นไงครับ256ถึงปี257ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นนะครับอยากทราบว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็นำมาลบกันนั่นเอง 20.46 ลบด้วย 20.20 ครับเท่ากับ 0.26 ล้านตันนั่นเองนี่นะครับแล้วก็ช่วงปี2557ถึงปี2558ครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ่ย2557ไป2558เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงใช่ไหมครับอยากทราบว่าลดลงเท่าไหร่ก็นำ 20.46 ลบด้วย 18.75 นะครับเท่ากับ 1.71 ล้านตันครับต่อไปครับปี2558เลยครับนี่นะครับถึง2559ผลผลิตข้าวลดลงครับ 2.95 ล้านตันและสุดท้ายครับในช่วงปี2559ถึงปี2560ครับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านตันนั่นเองครับโดยการนำ 18.75 ลบด้วย 15.80 นะครับ

0: และข้อที่2ครับนักเรียนถามว่าปีใดผลผลิตข้าวมากที่สุดและมีปริมาณเท่าใดนักเรียนครับปีใดเอ่ย
1: ป
0: ี2557นะครับและมีปริมาณเท่าใดครับ20.46 ล้านตันนั่นเองนี่เลยนะครับปี2557มีการผลิตข้าวมากที่สุดและมีปริมาณ 20.46 ล้านตันครับต่อไปครับข้อสุดท้ายครับปีที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุดกับน้อยที่สุดมีผลผลิตข้าวต่างกันกี่ล้านตันอ้าวคำถามนี้ครับนักเรียนอาจจะต้องมาดูแล้วครับว่าปีที่มากที่สุดนี้เราทราบแล้วว่าเป็นปีอะไรครับ
1: ปี
0: 2557

และปีที่น้อยที่สุดล่ะครับ2559นั่นเองนี่นะครับแล้วต่างกันเท่าไหร่เราก็นำมาลบกันนะครับ 20.46 ลบด้วย 15.80 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับช่วยตอบบอกว่า 4.66 ล้านตันนั่นเองนะครับต่อไปครับก็จะฝากแบบฝึกหัดที่ 3.10 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: มาสรุปบทเรียนกันก่อน
1: นะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการแก้โจทย์ปัญหานั้นจะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไรแล้วนำข้อมูลจากกราฟเส้นมาใช้ในการหาคำตอบโดยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ขั้นที่1ทำความเข้าใจปัญหาขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหาขั้นที่3ดำเนินการตามแผนและขั้นที่4ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับครับ
0: ครับและจบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปครับก็จะเป็นโมงสุดท้ายในภาคเรียนที่1นะครับคุณครูก็ขออวยพรให้นักเรียนโชคดีนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบางโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีการสอบเก็บคะแนนถูกต้องไหมครับก็ขอให้นักเรียนนะครับได้ไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้ง3หน่วยเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของเศษส่วนนะครับทศนิยมแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราได้เรียนกันไปนั่นเองนะครับในหน่วยที่3ยังไงนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับทุกๆคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับอย่างที่ได้บอกไปในภาคเรียนที่2สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: Oh.

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจให้คลี่ยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุกได้บ้างไหมครับ
2: นี่มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยาก

0: คุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
0: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

เทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะหน่วยใหม่นี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายของเราทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูขอสรุปในเรื่องของกิจกรรมคนเก่งติดดาวกันก่อนนะคะในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมคนเก่งติดดาวเนี่ยในหลายคาบเลยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแต่ละกลุ่มเลยนะคะที่ได้รับดาวไปในตอนที่เราทำกิจกรรมนะเดี๋ยวเราจะสรุปกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้จำนวนดาวเท่าไหร่บ้างและเดี๋ยวเราจะนำดาวตรงนั้นนะคะมาจับสลากรางวัลกันนะคะในชั่วโมงว่างตอนนี้นะคะขอให้ทุกกลุ่มเลยนะคะลองดูซิว่าตอนนี้เรามีดาวที่สะสมกันไว้เนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยมีกี่ดวงกันแล้วเตรียมเอาดาวขึ้นมานับกันได้เลยนะเตรียมเลยนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีดาวจำนวนอาจจะไม่เท่ากันนะคะเราจะใช้ดาวตรงนี้เนี่ยในการจับสลากนะคะรางวัล นั่นเองนะตอนนี้ทุกกลุ่มเตรียมดาวมาแล้วใช่ไหมเตรียมดาวมาแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งได้เอาดาวมาไหมวันนี้บางคนเอามาบางคนก็ไม่เอามาอ่ะนี่มีหนึ่งดวงกลุ่มที่สองอยู่ไหนคะกลุ่มที่สองมีไหมมีกี่ดวงเอ่ยมี4ดวงนะกลุ่มที่3ค่ะ6ดวง6หรือ5 5ดวงกลุ่มที่4 4ดวงและกลุ่มที่5 7ดวงกลุ่มที่5ได้ดาวไปหลายดวงเลยนะคะทีนี้ดาวอันนี้ที่ให้เด็กๆได้สะสมนะตอนที่เด็กๆไปจับสลากของรางวัลนะให้นำดาวเนี่ยไปด้วยนะคะให้นำดาวไปด้วยนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปจับสลากในช่วงเวลาที่เด็กๆว่างอาจจะช่วงพักเที่ยงหรือว่าก่อนที่เด็กๆจะเลิกเรียนก็ได้นะคะนะทีนี้นะคะถ้าวันนี้กลุ่มไหนที่อาจจะเก็บดาวเอาไว้ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่ในตอนที่เราไปจับสลากของรางวัล นะให้นำดาวไปด้วยนะนะคะทีนี้ค่ะเรื่องของนะคะในวันนี้เนี่ยในหน่วยใหม่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายแน่นอนว่าก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนนะคะทุกช่วงอายุทุกเพศทุกวัยเลยนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะในข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงได้นะคะข้อที่2นักเรียนจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะของตนเองได้และนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายของตนเองได้นะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีการใช้ชีวิตมีการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะคะร่างกายของเราแน่นอนว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญเติบโตต่างๆดังนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดีนะคะทีนี้นะในวันนี้อยากจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตดูในภาพนี้ค่ะในภาพนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยเด็กๆลองดูนะในภาพนี้จะมีทุกช่วงวัยเลยใช่ไหมคะลองดูซิว่าในภาพนี้มีกี่ช่วงวัยทุกคนกำลังนับใหญ่เลยนะคะกำลังนับใหญ่เลยในภาพนี้นะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยเราจะแบ่งช่วงวัยเนี่ยออกเป็น6ช่วงวัยด้วยกันนะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยไหน
3: ว
2: ั
3: ยเร
2: ีย
3: น
2: วัยไหนคะวัยเรียนนั่นเองนะตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนนะคะทั้ง6วัยนี้นะก็จะเริ่มตั้งแต่ที่วัยทารกเลยนะคะวัยทารกนะคะวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานแล้วก็วัยสุดท้ายก็คือจะเป็นวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยชรานั่นเองนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในวัยเรียนวัยเรียนก็คือจะเป็นวัยนี้นะคะวัยนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยใกล้แล้วค่ะนะคะมีการเจริญเติบโตใกล้ที่จะมาเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร่างกายของเราจะมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันก่อนเนาะคำถามแรกนะคะจากภาพเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความแตกต่างกันเราเห็นหรือยังว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของอะไรบ้างมีไหมแตกต่างกันในเรื่องของอะไรมีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ความสูง
2: ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเรามองปุ๊บเราเห็นได้

0: จนเลยนั่นก็คือในเรื่องของความสูงนะคะส่วนสูงหรืออาจจะเป็นรูปร่างต่างๆนะทีนี้เนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายและในเรื่องของด้านอื่นๆเนี่ยนะคะที่มีความแตกต่างกันออกไปนะในวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายกันก่อนนะเราจะเห็นนะว่าแน่นอนว่าทั้ง6ช่วงวัยนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของด้านร่างกายมีส่วนสูงที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะมีน้ำหนักที่เปลี่ยนไปและรวมไปถึงลักษณะทางร่างกายถ้าเราสังเกตเห็นว่าในภาพวัยทารกนะวัยทารกกับวัยเราตอนนี้เราเป็นวัยเรียนใช่ไหมถ้าวัยทารกกับวัยเราเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายแตกต่างกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักนะคะรวมไปถึงลักษณะทางกายอื่นๆจะเห็นว่าวัยทารกเนี่ยเขาอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้ไม่ดีใช่ไหมคะยังอาจจะยังต้องมีคนคอยดูแลอยู่นะคะแต่วัยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนคอยมาพาเดินมาป้อนข้าวป้อนน้ำมีไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะตอนนี้เราเจริญเติบโตแล้วใช่ไหมคะร่างกายของเราแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะเด็กๆในกิจกรรมต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการสำรวจชวนรู้ร่างกายของตัวเองนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรานั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของตนเองแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าตัวเรานะคะกับเพื่อนต่างเพศเนี่ยเรามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างไรได้บ้างตอนนี้เนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีสมาชิกที่เป็นทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายใช่ไหมคะดังนั้นนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะคะลองสำรวจลองเปรียบเทียบกันดูว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะทางร่างกายของตัวเราและเพื่อนต่างเพศเนี่ยเรามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะได้ลองตอบคำถามมา1คำถามนะคะว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะขอเป็นตัวแทนตอบแต่ละกลุ่มเลยอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆลองสำรวจลองเปรียบเทียบร่างกายตัวเองกับเพื่อนกันก่อนลองดูสิลักษณะรูปร่างดูเลยเนี่ยเพื่อนเรากับตัวเราเนี่ยเรามีอะไรที่ต่างกันบ้างนะนะผู้หญิงกับผู้ชายก็แน่นอนว่าอาจจะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆนะหรือเพศเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้อันไหนเราคิดว่าเราแตกต่างกับเพื่อนยังไงบ้าง
1: ผมยาว
0: ค่ะถ้าอย่างเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนก็อาจจะมีความแตกต่างชมพู่อาจจะเป็นไงตัวเล็กกว่าเรา
1: ไม่มี
0: ได้หมดเอาอันที่เราคิดว่าเราสังเกตเห็นอะไรก็ได้นะกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นผู้ชายแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูดิว่าแตกต่างกับเรายังไงแตกต่างไหมตัวเล็กกว่าเราใช่ไหมแล้วคิดว่า2คนเนี้ยเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเอาที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะหน้าตาแตกต่างอยู่แล้วส่วนสูงแตกต่างน้ำหนักก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วเรากับเพื่อนอ่ะเราอ่ะผู้หญิงด้วยกันคิดว่าแตกต่างกันยังไงง่ายๆเลยที่เราเห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของส่วนสูงเนาะกลุ่มที่4เป็นไงแตกต่างยังไงบ้างลูกเห็นไหมเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเห็นไหมผู้ชายเขาจะดูคล่องกว่าเวลาทำกิจกรรมนะตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะมีคำตอบที่อาจจะคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันไม่เป็นไรนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอกลุ่มที่1เลยแล้วกันนะคะจากการที่เราสำรวจชวนรู้ลักษณะทางร่างกายของตัวเองและเพศตรงข้ามเนี่ยเรามีลักษณะร่างกายที่มีอะไรบ้างที่มีความแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยกลุ่มที่1มีตัวแทนไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
2: ทางร่างกายแล้วก็ผมจะมีความยาวกว่า
0: ตอนนี้เราดูจากในเรื่องของทรงผมใช่ไหมคะว่าเราเนี่ย

0: ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าทรงผมเป็นไงเป็นมีความแตกต่างกันนะคะในตอนนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วนอกจากทรงผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ความสูงครับ
0: มีความสูงด้วย
1: แล้วก็ร่างกายความใหญ่ของตัวเรา
0: ลักษณะของร่างกายนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะมีความแตกต่างยังไงคะกลุ่มที่2
1: ผู้หญิงจะมีหน้าอกผู้ชายไม่มีหน้าอกค่ะ
0: นะคะขอบคุณมากเลยอันนี้ก็จะแตกต่างจากเพื่อนกลุ่มที่1อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีนะคะหน้าอกนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายนั่นเองต่อมากลุ่มที่3ค่ะเชิญเลย
2: ผู้หญิงจะมีเสียงที่สูงกว่าผู้ชายค่ะผู้ชายจะมีเสียงที่ทุ้มกว่าค่ะ
0: เสียงสูงก็คือเสียงแหลมกว่านั่นเองนะคะลักษณะเสียงของผู้หญิงนะเวลาที่เล่นกันอาจจะมีการกรี๊ดนะคะสนุกสนานอย่างเงี้ยเห็นไหมผู้หญิงเขาก็จะมีเสียงกรี๊ดที่แหลมกว่านะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะ
3: ผู้ชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงครับ
0: เยี่ยมมากนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะผู้ชายเขาจะมีความคล่องแคล่วมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นไงกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยและกลุ่มที่5ค่ะ
4: ส่วนสูงกับน้ำหนักแตกต่างกันครับแล้วก็ผู้ชายจะมีกำลังที่เยอะกว่าครับ
0: มีพละกำลังที่เยอะกว่านะคะง่ายๆเลยนะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงนะคะหรือว่าลักษณะทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้เห็นได้อย่างได้ชัดนั่นเองนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทีนี้นะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านร่างกายของเพศหญิงและเพศชายเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะจะเหมือนที่นักเรียนตอบกันมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพศชายกันก่อนนะคะเพศชายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายนะคะในอย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของส่วนสูงเหมือนที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะส่วนสูงแน่นอนว่าเมื่อเราตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะเป็นไงอยู่ในช่วงของวัยเรียนที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะแน่นอนว่าส่วนสูงของเราเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วนะซึ่งผู้ชายนะคะในวัยนี้เป็นไงส่วนสูงเพิ่มขึ้นแน่นอนร่างกายในส่วนต่างๆก็เริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะต่อมาแน่นอนเมื่อส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะบางคนเนี่ยเมื่อก่อนนะคะตอนที่เราอยู่ป.2 ป.3 อาจจะเป็นคนที่เป็นไงอาจจะร่างกายมีร่างท้วมหน่อยหรือมีน้ำหนักมากหน่อยแต่พอเราเริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นไงเราดูแบบว่าดูเพรียวขึ้นนะคะดูร่างกายดูผอมลงแล้วก็เป็นไงส่วนสูงเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าลักษณะแขนขาของผู้ชายในช่วงวัยนี้นะคะเป็นไงไหล่เนี่ยเริ่มกว้างขึ้นเริ่มมีกล้ามไหนผู้ชายลองดูซิตอนนี้เรามีกล้ามหรือยังไหนลองดูซิมีกล้ามไหมในวัยนี้นะคะเป็นไงอย่างที่เพื่อนบอกเลยเพื่อนบอกว่ากล้ามเนื้อมีแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มมีมัดกล้ามนะคะบริเวณแขนบริเวณอกหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรตรงนี้คืออะไรซิกแพคมีซิกแพคไหนใครที่มีซิกแพคแล้วมีไหมเอ่ยยังไม่มีนะแต่ว่าใกล้แล้วนะคะบางคนบอกว่าเป็นอะไรเป็นวันแพคเป็นวันแพคอยู่นะคะนะในช่วงนี้นะคะร่างกายของผู้ชายเนี่ยแน่นอนว่าแขนขาของเขาเนี่ยเป็นไงเริ่มแข็งแรงมากขึ้นบางคนอาจจะมีเส้นเลือดหรือเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นตามแขนนะคะนะถ้าเทียบกับเด็กดูในภาพนะเทียบกับเมื่อก่อนที่เราอาจจะเป็นน้องป.1 น้องป.2 เนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นไงเราก็วิ่งเล่นตามประสาของเรานะคะร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรง

ใหญ่แต่ตอนนี้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนานะคะกล้ามเนื้อก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองและต่อมาค่ะในวัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะถ้าเริ่มที่จะเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีอะไรเริ่มมีสิวตอนนี้ไหนใครมีสิวแล้วหรือยังมีไหมมีไหมบางคนยังหน้าใสมีหลายคนที่หน้าใสบางคนก็เริ่มมีสิวแล้วนะคะการมีสิวที่ใบหน้าแล้วก็บริเวณส่วนอื่นของร่างกายบางคนอาจจะมีสิวตามบริเวณหลังอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะนั่นแสดงว่าตอนนี้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีฮอร์โมนเพศนะคะที่มากยิ่งขึ้นนะฮอร์โมนเพศในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะทีนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีสิวเริ่มขึ้นที่บริเวณใบหน้าของเราแล้วนะเราต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดให้ดีๆนะคะเริ่มหาพวกโฟมล้างหน้าหรือว่าเริ่มเป็นไงล้างหน้าด้วยสบู่อ่อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดสิวถ้าหากว่าเป็นไงเราปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเนี่ยนะเวลาที่เด็กโตไปเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเป็นไงหน้าเป็นสิวหน้าเป็นรอยหลุมสิวเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยงามอาจจะขาดความมั่นใจได้นะคะดังนั้นใครที่เริ่มมีสิวนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ดูแลรักษาความสะอาดให้ดีๆนะและต่อมานะคะในเรื่องต่อมาบางคนนะคะสำหรับผู้ชายบางคนนะคะที่เริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีอะไรมีหนวดเข่ามีหนวดเครานะคะเริ่มมีหนวดเคราและรวมไปถึงเริ่มมีขนขึ้นที่บริเวณรักแร้แล้วก็อวัยวะเพศนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะให้เราลองสังเกตตัวเองดูนะบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเด็กๆเริ่มโตอาจจะเป็นที่ป .6 หรือเริ่มเข้าสู่ม .1 อย่างเงี้ยนะคะก็จะเริ่มมีหนวดเคราเกิดขึ้นแล้วนะและรวมไปถึงขนบริเวณรักแร้หรือว่าอวัยวะเพศก็จะเริ่มขึ้นนะคะอันนี้ให้ลองสังเกตตัวเองดูนะนะต่อมาแน่นอนว่าเมื่อเรามีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของกลิ่นตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นนะคะเมื่อมีเหงื่อออกมากขึ้นเนี่ยดังนั้นมันก็จะเป็นสาเหตุของการมีกลิ่นตัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะหมั่นตรวจสอบตัวเองหมั่นเช็คตัวเองตลอดว่าตอนนี้เป็นไงสำรวจดูว่าร่างกายของเรามีกลิ่นตัวหรือเปล่าลองเช็คตัวเองดูนะคะส่วนใหญ่แล้วนะปกติทุกคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกันอยู่แล้วแหละนะคะแต่เราต้องเป็นไงดูแลตัวเองนะคะดูแลในเรื่องของความสะอาดของตัวเองให้ดีๆนะบางคนอาจจะใช้พวกที่ระงับกลิ่นกายเป็นโรออนเป็นอะไรแบบนี้ได้นะคะให้เด็กๆก็เลือกซื้อตามความเหมาะสมของตัวเองนะคะต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงต่อมาเฮ้ยคืออะไรเอ่ยนะคะในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะซึ่งวัยนี้เนี่ยร่างกายเริ่มเป็นไงเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะร่างกายมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายก็จะเริ่มทำงานจึงมีการสร้างอสุจิแล้วก็หลั่งอสุจิเด็กๆรู้จักคำว่าฝันเปียกไหมรู้จักป่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาเลยนะคะการฝันเปียกในผู้ชายนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะก็จะมีอาการฝันเปียกนะคะอาการฝันเปียกก็คือมันจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีการหลั่งน้ำอสุจิออกมาในขณะที่เรานอนหลับนะอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าร่างกายของผู้ชายนะคะเมื่อมีการสร้างอสุจิแล้วก็มีการหลั่ง อสุจิเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเพศชายนะคะมีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะฮอร์โมนเพศชายเราจะเรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนนะคะเป็นฮอร์โมนที่จะทำหน้าที่นะคะแสดงลักษณะเด่นของเพศชายเช่นไม่ว่าเราจะมีหนวดเครามีหนวดเครานะคะหรือว่ามีการสร้างอสุจิต่างๆเหล่านี้หรือว่ากล้ามเนื้อเป็นไงเป็นมัด
กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนของผู้ชายที่จะแสดงลักษณะเด่นออกมาเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมผู้ชายถ้าหากว่ามีความโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะร่างกายเจริญเติบโตแล้วเขาก็จะต้องมีหนวดเครานะคะเสียงเป็นไงเสียงทุ้มนะคะเสียงทุ้มขึ้นนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูของผู้หญิงกันบ้างนะคะในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของเพศหญิงนะคะด้านแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของส่วนสูงและน้ำหนักคล้ายๆกับผู้ชายเลยนะคะในเพศหญิงเนี่ยส่วนสูงและน้ำหนักมีการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วเหมือนกันนะคะโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผู้หญิงนะคะจะมีรูปร่างสูงแล้วก็ตัวใหญ่เร็วกว่าผู้ชายนะเด็กๆลองดูจากสมาชิกเพื่อนๆในห้องนี้เลยนะคะเราจะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นไงดูตัวสูงกว่าดูโตเป็นสาวกว่าผู้ชายนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะในช่วงวัยเด็กวัยเรียนเนี่ยนะคะผู้หญิงก็จะมีลักษณะร่างกายที่สูงใหญ่กว่าผู้ชายอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่หลังจากที่เข้าสู่วัยรุ่นไปแล้วนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากๆนะคะจะตัวสูงจะร่างกายแข็งแรงเร็วกว่าผู้หญิงไปเลยนะคะแซงหน้าผู้หญิงไปเลยนะต่อมานะคะแน่นอนว่าผู้หญิงก็จะเริ่มมีสิวเหมือนกันไหนตอนนี้ผู้หญิงคนไหนมีสิวแล้วบ้างมีไหมคะหลายคนมีสิวแล้วเด็กๆต้องดูแลนะคะในเรื่องของความสะอาดนะถ้าหากว่าเวลาที่เราไปวิ่งเล่นไปทำกิจกรรมอาจจะมีเหงื่อออกนะมีเหงื่อออกหรือหน้ามันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองพยายามล้างมือให้สะอาดเพราะว่ามือเนี่ยแหละเป็นตัวที่สะสมเชื้อโรคเลยนะเด็กๆบางทีเราเป็นไงเอามือมาปาดหน้ามาลูบหน้ามาปาดเหงื่อเช็ดเหงื่อนะคะเนี่ยแหละสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณมือเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานะคะผู้หญิงว่าอย่างที่กลุ่มที่2ได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะเป็นไงหน้าอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะฮอร์โมนเพศหญิงก็จะกระตุ้นให้เนี่ยหน้าอกเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตดูตัวเองว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นไงเราเริ่มมีหน้าอกแล้วเมื่อก่อนที่เราอาจจะใส่เสื้อซับปกติเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเสื้อซับธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใส่เป็นชุดชั้นในแบบนี้ก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองนะคะขนาดของหน้าอกของแต่ละคนก็เป็นไงมีความแตกต่างกันนะเด็กๆก็ต้องเลือกให้ดีๆนะคะเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเราและต่อมาค่ะเมื่อหน้าอกมีการขยายใหญ่แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสะโพกจะมีส้วนทรงองค์เอวนะคะมีส้วนทรงองค์เอวมีสะโพกที่ผายออกนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะผู้ชายเขาจะไม่ค่อยมีสะโพกนะลักษณะร่างกายของผู้ชายเป็นไงมันจะเป็นตรงๆมาเลยมันจะไม่มีเอวคอดแบบนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นไงก็จะมีเอวคอดมีสะโพกหน่อยนะคะอันนี้เป็นลักษณะสรีระทางร่างกายของผู้หญิงนะและแน่นอนว่าผู้หญิงนะคะเขาก็จะเป็นไงมีกลิ่นตัวเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันนะคะเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเริ่มมีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้แล้วก็อวัยวะเพศเหมือนกันนะซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นตัวดังนั้นเด็กๆก็เป็นไงก็ควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีๆหมั่นสังเกตตัวเองนะคะร่างกายของเราไม่ต้องเขินอายนะเวลาที่เราอาจจะอาบน้ำหรือว่าเวลาที่เราแต่งตัวเนี่ยก็พยายามสำรวจดูร่างกายของเราว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแน่นอนว่าการที่เราเป็นไงเริ่มมีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้หรืออวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นที่มาของกลิ่นตัวเหมือนกันคล้ายกับผู้ชายเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะบอกเสมอเลยนะคะเราควรที่จะดูแลเรื่องของความสะอาดของร่างกายเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะถ้าหากว่าเราในแต่ละวันนะเด็กๆทำกิจกรรมมีเหงื่อออกลองสำรวจตัวเองดูนะเอ๊ะตอนนี้เช็คซิมีกลิ่นตัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าการมีกลิ่นตัวนะถ้าหากว่าเราไปอยู่ใกล้ใครแล้วคนนั้นมีกลิ่นตัวเราชอบไหม
เราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ดังนั้นนะเราต้องพยายามสังเกตพยายามหมั่นตรวจสอบแล้วก็เช็คร่างกาย

0: ของเราตอนนี้เอ้ยเรามีกลิ่นตัวหรือเปล่านะคะหน้าตาเป็นยังไงผมเผ่ารุงรังหรือเปล่าแบบนี้นะเราเริ่มโตเป็นสาวเราก็ต้องเป็นไงดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะทีนี้ค่ะในผู้หญิงนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้ชายเขามีอาการฝันเปียกใช่ไหมคะผู้ชายมีอาการฝันเปียกผู้หญิงในวัยนี้ก็จะเริ่มมีประจำเดือนนั่นเองเพราะว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยเป็นไงเริ่มทำงานนะคะมีการทำงานอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจึงมีการตกไข่แล้วก็มีประจำเดือนหรือว่ารอบเดือนนะไหนคุณครูสกิขออนุญาตถามห้องนี้ใครมีประจำเดือนแล้วบ้างมีบางคนที่มีประจำเดือนแล้วนะคะคนที่มีประจำเดือนนะเราจะต้องดูแลรักษาในเรื่องของความสะอาดอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของความสะอาดเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเลยนะคะการมีประจำเดือนหรือมีรอบเดือนนะเด็กๆผู้ชายสามารถรับฟังได้อันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะคะนะเป็นเรื่องปกติเลยเราไม่ต้องเขินอายนะคะตอนนี้ในวัยของนักเรียนเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะบางคนอาจจะยังไม่มีประจำเดือนหรือรอบเดือนแต่เราควรที่จะเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอนะเตรียมพร้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะโดยการที่เด็กๆควรที่จะนำผ้าอนามัยนะคะพกไว้ในกระเป๋านักเรียนของเรานะผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิงนะคะพกไว้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ตัวเองได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะมีประจำเดือนเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนดังนั้นถ้าหากว่านักเรียนมีประจำเดือนในระหว่างที่เรามาโรงเรียนนะคะเราก็เป็นไงเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะถ้ามีประจำเดือนให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าคุณครูประจำวิชานั้นก็ได้นะคะนะอันนี้ฝากสาวๆไว้เลยนะคะให้เตรียมพร้อมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีประจำเดือนนะคะเตรียมผ้าอนามัยเตรียมไว้ในกระเป๋าเราเลยนะทีนี้นะคะเราก็ได้สังเกตเห็นไปแล้วว่าในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยบางอย่างก็มีเป็นไงก็เหมือนกันบางอย่างก็มีความแตกต่างกันดังนั้นนะคะเราจะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปทำกิจกรรมในใบงานที่1 นะคะใบงานที่1 นะคะเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกับตัวฉันและตัวเธอเหมือนกันไหมในใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับใบงานอันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนนะคะโดยเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมคะเตรียมใบงานพร้อมแล้วให้ลงมือทำใบงานได้เลยในใบงานนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีเป็นวงกลมให้ใช่ไหมคะ2วงด้วยกันโดยใบงานนี้เนี่ยให้เราสังเกตดูว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยอะไรที่มีความแตกต่างกันและอะไรที่มีความเหมือนกันนะให้เราเขียนลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะมันจะมีช่องของเพศชายใช่ไหมคะเพศชายมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเพศหญิงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างและอะไรที่เพศชายและเพศหญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะเมื่อเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆสามารถวาดระบายสีตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะได้ค่ะได้เลยได้เลยดูนะอันนี้เฉพาะของผู้ชายใช่ไหมคะเฉพาะของผู้ชายที่ไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนผู้หญิงเลยส่วนตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันอะไรบ้างที่เหมือนกันอันไหนลองส่วนสูงแบบนี้เหมือนกันอะไรอีก
1: กลิ่นสิว
0: มีสิวมีกลิ่นตัวแบบนี้เขียนได้เลย

0: นักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เขียนเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะกำลังระบายสีตกแต่งอยู่นะคะทีนี้จากที่เราได้ทำใบงานไปนั้นนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะที่จะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มที่5เลยค่ะเชิญด้านบนเลยนะคะโชว์ผลงานโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะได้ระบายสีตกแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าในผลงานนี้นะคะเขาก็จะได้มีการเขียนคำตอบนะคะการเปลี่ยนแปลงของเพศชายและเพศหญิงและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเพศชายก่อนแล้วกันนะคะในเพศชายนะคะคำตอบของเรามีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของเพศชาย
1: มีแขนขายาวขึ้นค่ะแล้วก็มีการสร้างอสุจิขึ้นค่ะ
0: มีการสร้างอสุจินะคะแล้วในเพศหญิงล่ะคะ
2: มีหน้าอกแล้วก็มีสะโพกที่ผายค่ะแล้วก็มีรอบเดือนค่ะ
0: มีรอบเดือนหรือว่าประจำเดือนนั่นเองและในส่วนที่เหมือนกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีอะไรบ้าง
2: มีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมีสิวแล้วก็มีขนขึ้นตามรักแร้

0: และอวัยวะเพศค่ะมีกลิ่นตัว
1: มีกลิ่นตัวด้วย
0: มีอวัยวะเพศที่มีการสืบพันธุ์ค่ะ
1: นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกคนหนึ่งบ้างแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนคนแรกหน่อยเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเชิญได้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะคะก็ได้วาดภาพระบายสีมาสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันดี

0: คำตอบในของเพศชายก่อนละกันการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเพศชาย
1: มีแขนและขาที่ยาวขึ้นค่ะไหล่กว้างขึ้นค่ะมีหนวดมีเคราค่ะ
0: มีแขนขานะคะยาวขึ้นไหล่กว้างขึ้นมีหนวดเครานะคะและของเพศหญิงล่ะคะ
1: มีฮอร์โมนกระตุ้นให้หน้าอกใหญ่ขึ้นค่ะมีสะโพกที่ผ่านค่ะ
0: และส่วนที่เหมือนกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง
1: มีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็วสิวเริ่มขึ้นที่ใบหน้ามีกลิ่นตัวค่ะ
0: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าลักษณะนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งเพศชายและเพศหญิงและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็จะมีคำตอบที่อาจจะคล้ายกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยเชิญนั่งเลยค่ะนะคะงานนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบคำถามลงไปได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนสรุปกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปในวันนี้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงค่ะใครที่กำลังเขียนหรือว่าระบายสีอยู่ตอนนี้ให้เด็กวางมือก่อนนะคะวางมือก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยในวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะของเพศชายและเพศหญิงนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เลยในตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยไหนคะเราอยู่ในช่วงวัยเรียนนะคะแน่นอนว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยในเพศชายและเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนได้รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในวันนี้นะเด็กๆอาจจะลองกลับไปลองสังเกตลักษณะร่างกายของตัวเองดูนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่เราเรียนกันไปในวันนี้หรือเปล่านะคะเราจะได้สามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่2นะคะเรื่อง True or False นะคะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใบงานนี้คุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้าย

0: ขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่เพราะความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรียนเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวน
3: อันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะ ในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเรา
6: ลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
6: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างไหม

0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที่
2: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ครับครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อย

0: หากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์ยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า
8: พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยแสงได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้น

เพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสซาลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
1: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์เซฟ
4: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพฤหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2500

0: ิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เอาไฟสายไฟเหล็กมาติดไฟสาย
0: โอเค
3: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบอันเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ะเล่านิทานให้เธอฟัง

าถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัว

0: สะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
1: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตตาสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

0: พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางที่ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งคำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะ

0: นตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งดินอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดัน

0: น้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
1: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงและมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการบำรุงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
2: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามเณรธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝ่ายตะโกครับฝ่ายตะโกค่ะปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝ่ายตะโกขาดก็จะมาบ่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10บ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับ
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
2: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทางนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

0: พื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ.1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
1: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: สีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี่

0: พุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
3: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
4: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
3: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนเรามาทวนกันก่อนครับอาณาจักรอยุธยานะครับมีขอบเขตติดกับอาณาจักรใดบ้างครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยตอนเหนือของอยุธยาคืออะไรครับ
3: สุโขทัย
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านตะวันออกครับปัจจุบันคือกัมพูชาเขมรแล้วก็ล้านช้างก็คือลาวใช่ไหมครับด้านตะวันตกครับคือหงสาวดีปัจจุบันคือ
4: เม
2: ียนมาครับผมเก่งมากอันนี้ก็คือภูมิศาสตร์ที่ตั้งคร่าวๆนะครับสำหรับอยุธยานะครับอาณาจักรอยุธยานั่นเองอันนี้เป็นภาพ

0: ภาพเกาะเมืองครับนักเรียนเกาะเมืองอยุธยามีอะไรที่สำคัญครับทำให้เป็นเกาะใช่ไหมอยุธยาไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่เนื่องจากแม่น้ำเนี่ยล้อมรอบเลยจึงทำให้เป็นเกาะนะครับมีแม่น้ำสำคัญทวนครับมีแม่น้ำอะไรบ้างเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีเก่งมากครับที่รังสรรค์นะครับทำให้อยุธยาเนี่ยกลายเป็นเกาะนั่นเองนักเรียนครับแล้วแม่น้ำอะไรครับที่เป็นแม่น้ำสำคัญเลยผ่ากลางอยุธยาเลยครับแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเก่งมากครับผมมีความสำคัญอย่างไรครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวกับอยุธยานักเรียน
1: การค
0: ้
1: าขาย
0: ใช่ไหมครับก็คือมีการแต่งสำเภาขึ้นมาใช่ไหมครับค้าขายกับอยุธยานะครับผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองเก่งมากครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าเหตุใดครับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยครับ
2: เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยก่อน
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์ไทยครับในปัจจุบันเกี่ยวไหม
2: มีโบราณสถานครับ
0: โอเคไม่เป็นไรครับมีโบราณสถานนะครับที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนั่นเองขอบคุณครับเดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เพื่อนตอบประมาณว่าอาณาจักรอยุธยาครับมีความสำคัญด้านการค้าขายใช่ไหมครับด้านเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาณาจักรที่สำคัญมากๆนะครับที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากๆในภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับแล้วมันส่งผลอะไรกับประวัติศาสตร์ไทยครับนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วเกี่ยวกับโบราณสถานถ้าโบราณสถานแสดงว่าสมัยก่อนต้องมีอะไรครับความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับของอาณาจักรอยุธยานักเรียนครับสิ่งที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบันนะครับนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไหมครับวัดวาอารามต่างๆในปัจจุบันถอดแบบออกมาจากอยุธยาสมัยก่อนเลยใช่ไหมครับการเมืองการปกครองก็ใช่ครับเราก็ถอดแบบออกมาจากอยุธยาในสมัยก่อนเลยนะครับผมคร่าวๆครับประมาณนี้นักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความเป็นมาแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับผมนักเรียนเรามาทวนครับว่าเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราเริ่มที่ไหนครับทวนอีกหนึ่งครั้ง
1: สม
0: ั
1: ยก
0: ่
1: อนส
0: ุ
1: โขท
0: ั
1: ย
0: ใช่ไหมครับเก่งมากต่อมาคือสุโขทัยแล้วก
1: ็อ
0: ยุธยาครับผมหลังจากอยุธยาเสียกรุงเราสถาปนาอะไรครับกรุงธนบุรีซึ่งกรุงธนบุรีเนี่ยมีกษัตริย์เพียงแค่หนึ่งพระองค์ชื่อว่าอะไรครับมีพระนามว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเก่งมากครับหลังจากที่กรุงธนบุรีเนี่ยได้สิ้นต่อไปคืออะไรครับ
1: กร
0: ุงรัตนโกสินทร์นะครับปัจจุบันนั่นเองเก่งมากครับผมต่อมาครับนักเรียนครับคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนรับชมเนี่ยคุณครูจะมีคำถามนะดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็ระหว่างวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมได้นะครับลองดูครับนักเรียน

0: ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง

0: และเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าในกันทุกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: ฮู้โหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับพาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: โหหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

นักเรียนครับหลังจากที่วิดิทัศน์จบเนี่ยนักเรียนได้ความรู้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเริ่มต้นเลยสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับโดยกษัตริย์พระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองชื่อเต็มว่าอะไรครับมีใครจดไว้ไหมสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะครับเก่งมากนักเรียนครับหลังจากที่พระองค์ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยก่อนหน้าพระองค์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ระโวใช่ไหมครับแต่เรามาดูกันครับว่าอยู่ที่ระโวจริงหรือเปล่านะครับนี่คุณครูสรุปมาคร่าวๆนะครับว่าพระองค์เนี่ยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วก็ครองราชเมื่อพ.ศ.1893ถึงพ.ศ.1912นะครับทรงสถาปนาอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาขึ้นนะครับที่บริเวณหนองอะไรครับหนองสโหน่นะนักเรียนหนองสโหน่นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าบึงพระรามซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับอยู่ใจกลางเกาะเมืองของอยุธยาปัจจุบันเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวนะครับก็จะพบกับบึงใหญ่ๆเลยก็คืออยู่ที่เกาะเมืองนะครับเรียกว่าบึงพระรามนั่นเองต่อมาครับ

0: ข้อนี้ครับมีหลายทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังของพระเจ้าอู่ทองนะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับในวิดิทัศน์เขาสรุปว่ามาจากไหนครับใกล้บ้านเราเลย
1: เพชรบ
0: ุรีใช่ไหมครับแล้วก็ไปครองเมืองละโวสุดท้ายมาอยุธยาแล้วก็มาไหนครับสถาปนากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับนักเรียนเรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีแหล่งที่มาจากไหนนะครับเนื่องจากอะไรครับนักเรียนทราบไหมเป็นองค์แรกของอาเลยนานมากๆเลยเราคิดว่ามีข้อมูลเพียงพอไหมครับมีข้อมูลที่น้อยมากนะครับไม่เพียงพอต่อการตัดสินว่าพระองค์มาจากที่ไหนนะครับต่อไปครับนี่คุณครูยกตัวอย่างนะครับบึงพระรามบริเวณวัดพระรามนะครับมีบึงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ข้างๆบึงเนี่ยจะมีวัดวาอารามมากมายเลยทีเดียวนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างวัดพระรามมานะครับที่อยู่บริเวณรอบบึงนอกจากวัดพระรามแล้วก็รู้จักวัดมหาธาตุไหมครับวัดมหาธาตุก็อยู่บริเวณบึงเหมือนกันครับวัดราชบูรณะก็อยู่บริเวณบึงเหมือนกันนะครับคุณครูมีปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้อยุธยาเนี่ยถือกําเนิดขึ้นครับอยู่ๆอยุธยาผุดขึ้นมาได้เลยมั้ยครับไม่ได้นะครับเราจะต้องมีปัจจัยดังกล่าวที่คุณครูสรุปมานะครับปัจจัยแรกครับคืออะไรครับสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อเฟื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองสภาพแวดล้อมคืออะไรครับสภาพแวดล้อม
1: ภ
0: ูมิประเทศภูมิศาสตร์หรือภูมิอากาศทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั่นเองซึ่งส่งผลดีต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับนักเรียนที่นักเรียนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอยุธยานักเรียนเข้าใจว่าอะไรบ้างครับมีใครจะพูดไหมครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เลยครับผมตามความเข้าใจของเราครับ
2: มีแม่น้ำสามสาย
0: มีแม่น้ำสามสายใช่ไหมครับไหลผ่านที่อยุธยามีอะไรอีกไหมครับอากาศเป็นไงอากาศคิดว่าอากาศอยุธยาสมัยนั้นเป็นไงครับเป็นอย่างไร
2: ร้อน
0: ร้อนชื้นนักเรียนครับสำหรับอากาศประเทศไทยสมัยก่อนก็เป็นเขตร้อนชื้นเหมือนกันนะครับถ้าร้อนชื้นแสดงว่าอะไรครับฝนตกหนักฝนตกชุกนั่นเอง
2: แล้วก็มีดินที่อุดมสมบูรณ
0: ์มีดินที่อุดมสมบูรณ์เก่งมากเนื่องจากอะไรทราบไหมครับ
2: เนื่องจากมีน้ำสามสายล้อมรอบและน้ำพัดดินที่แร่ธาต
0: ุแร่ธาตุได้ครับนักเรียนเก่งมากครับตบมือเพื่อนนะครับตบมือเพื่อนครับก็คือบริเวณอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีการพัดพาตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายๆแร่ธาตุเลยนะครับมาตกตะกอนไว้ที่อยุธยาแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับเมื่อเราทำการเกษตรสมัยก่อนทำการเกษตรอะไรครับ
1: ปล
0: ูกข้าวทำสวนต่างๆใช่ไหมครับทำให้มีผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกนั่นเองนักเรียนครับคุณครูเคยเล่าไหมครับว่าในเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยมีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์มากมายใช่ไหมครับแล้วพอเราออกไปข้างนอกเกาะเมืองแล้วครับมีผู้คนอาศัยอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีเหมือนกันนักเรียนแต่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงครับเราออกจากเกาะเมืองไปสภาพแวดล้อมเป็นไงเป็นป่ารกใช่ไหมครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่ออะไรครับเก็บของป่าหาของป่ามาทำอะไรมาค้าขายกับต่างชาติที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะครับต่อไปปัจจัยที่2ครับนักเรียนเป็นปัจจัยผู้นำมีความปีชาสามารถครับในที่นี้การเริ่มสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใครเป็นผู้นำคนแรกครับพระเจ้าอู่ทองนั่นเองเก่งมากครับพระองค์ทรงมีอะไรครับมีความปีชาสามารถนะครับในการรวบรวมอาณาจักรหรือบ้านเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นอาณาจักรอยุธยานั่นเองปัจจัยต่อไปครับคือความเสื่อมลงของสุโขทัยนะครับนักเรียนรู้จักสุโขทัยไหมตามความเข้าใจของเราสุโขทัยมาก่อนอยุธยาใช่ไหมครับดังนั้นอิทธิพลของสุโขทัยเนี่ยก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงใช่ไหมครับอยู่ๆอยุธยาผุดขึ้นมาเลยไหมครับไม่เจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไหมครับก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นใช่ไหมครับสวนทางกันจากนั้นสุโขทัยเนี่ยเริ่มเสื่อมลงมากๆเลยส่วนอยุธยารุ่งเรืองมากๆเลยใช่ไหมครับจึงทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางของบริเวณนี้นะครับเป็นศูนย์กลางอาณาจักรนั่นเองนอกจากสุโขทัยแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกครับที่เป็นเกี่ยวกับอาณาจักรเหมือนกันนอกจากอาณาจักรสุโขทัยแล้วนักเรียนคิดว่ามีอาณาจักรอะไรที่ปกครอง

0: องบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันบ้างครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราคุณครูใบให้ทราบไหมนักเรียนรู้จักขอมไหมครับเคยได้ยินคำว่าขอมใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาเนี่ยเรามีอิทธิพลของขอมก็คือประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะครับเข้ามาแผ่อิทธิพลบริเวณประเทศไทยในสมัยก่อนใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็อิทธิพลเนี่ยเริ่มเสื่อมลงอยุธยาเริ่มขยายขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับสุดท้ายอิทธิพลขอมก็หมดไปนะครับแล้วก็สุโขทัยก็เริ่มเสื่อมลงนะครับจึงทำให้อยุธยาเนี่ยกลับมารุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับผมคุณครูมีภาพแผนที่คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งเป็นเกาะเมืองอยุธยานั่นเองเราเคยเรียนภาพนี้แล้วใช่ไหมครับมีความสำคัญก็คือมีแม่น้ำสามสายแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตกใช่ไหมครับด้านตะวันออกก็มีแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำลพบุรีไหลมารวมกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการขุดคูเพิ่มใช่ไหมครับที่บริเวณตะวันออกของเกาะเมืองได้แก่คูขื่อหน้าใช่ไหมครับมีการขยายคลองให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านบนก็จะเป็นคูเมืองด้านเหนือนะครับก็มีการขุดนะครับจนสุดท้ายสภาพแวดล้อมของอยุธยาก็เลยเป็นเกาะนะครับนักเรียนครับแม่น้ำที่ล้อมทั้ง4ด้านเลยของเกาะเนี่ยส่งผลดีอย่างไรครับมีใครทราบไหมครับว่าส่งผลดีอย่างไรบ้าง
1: ทำให้คนจากนอกเมืองสามารถเข้ามาค้าขายได้ค่ะแล้วก็เป็นปราการธรรมชาติของอยุธยาค่ะ
0: ปราการจากอะไรครับ
1: แม่น้ำค่ะ
0: ปราการป้องกันจากอะไร
1: ศัตรูข้าศึกค่ะ
0: ศัตรูข้าศึกนั่นเองเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับบริเวณแม่น้ำนะครับก็คือมีปราการนะครับป้องกันข้าศึกจากอาณาจักรข้างๆนะครับที่จะมาทำศึกสงครามนะครับแล้วก็แม่น้ำหลายสายเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับส่งผลดีอย่างไรก็คือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การทำเกษตรนะครับใช่ไหมครับแล้วก็มีการแต่งสำเภามาค้าขายจากชาวต่างชาตินะครับขึ้นมาค้าขายกับอยุธยานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมอาณาจักรของฉันนะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจำลองอาณาจักรของตนเองนะครับโดยสิ่งที่จำลองเนี่ยนักเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยการเกิดของอาณาจักรอยุธยาเป็นหลักนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญ3ปัจจัยที่คุณครูบอกมีอะไรบ้างครับสภาพสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยหรือภูมิศาสตร์ผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่มีความสามารถใช่มั้ยครับแล้วก็อันที่3คืออะไรครับอาณาจักรข้างๆมีความเสื่อมลงใช่มั้ยครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนครับคุณครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับผมหยิบไปเลยคนละ1แผ่น
2: ค่อยๆหยิบมันเนี่ยนักเรียนหยิบไหนหยิบมาแล้วหยิบมาแล
0: ้
2: ว
0: โอเคครับหยิบยังโอเคครับนักเรียนไหนไม่มีสีเมจินะครับมารับข้างหน้าได้นะเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับผมนักเรียนเรียบร้อยไหมครับอาณาจักรของเราเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคร่าวๆไม่เป็นไรนักเรียนเวลาน้อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนะครับออกมานําเสนออาณาจักรของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับออกมานําเสนอครับ2คนครับคนถือ1คนแล้วก็คนพูด1คนครับคนนําเสนอ1คนอาณาจักรของเราครับมีชื่อไหม
1: มีค่ะ
0: มีชื่อว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรอโสภาค่ะ
0: อาณาจักรอะไรนะ
1: อาณาจักรอโสภาค่ะ
0: อาณาจักรอโศกามีวัดอะไรมาบ้างครับตอนนี
1: ้วัดโบสถ์บ้านต้นไม้ค่ะ
0: มีวัดเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับมีโบสถ์มีบ้านแล้วก็มีแม่น้ำนะครับปัจจัยความสำเร็จของอาณาจักรนักเรียนคิดว่า เกิดจากอะไรครับปัจจัยความเจริญรุ่งเรือง
1: มีแม่น้ำใสใหญ่ผ่ากลางเมืองค่ะ
0: มีแม่น้ำสายใหญ่ผ่ากลางเมืองมีอะไรอีกไหมครับ
1: พื้นที่เป็นเกาะค่ะจะมีธาตุอาหารในดินพัดเข้ามาเยอะค่ะ
0: มีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เป็นเกาะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านมีธาตุอาหารหรือตะกอนต่างๆไหลมาเยอะนะครับทำให้ทำเกษตรทำไมครับ
1: ทำเกษตรได้ดี
0: ทำเกษตรได้ดีนั่นเองแล้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากเลยครับมีวัดมีวาทุกอย่างเลยเกิดจากอะไรครับทราบไหมวัดวาเยอะมากเลยวัดวาอารามใครเป็นคนสร้างวัดอ่ะ
1: ประชากรในเมืองค่ะ
0: ประชากรในเมืองก็ได้ครับหรือผู้นำในเมืองก็ได้ครับร่วมกันสร้างวัดนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความสุขไหมครับนักเรียนมีความสุขนะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนักเรียนตบมือครับขอบคุณครับต่อไปครับผมคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับโอเคครับอาณาจักรของนักเรียนมีชื่อไหมครับชื่อว่าอะไรครับ
2: อาณาจักรสุขสันต์ค่ะ
0: อาณาจักรสุขสันต์นั่นเองทำไมถึงสุขสันต์ครับมีปัจจัยอะไรไหม
2: เพราะว่ามีพื้นที่ทำกินพื้นที่ศูนย์การค้าแล้วก็มีบ้านประชาชน
0: มีพื้นที่ทำกินก็คือพื้นที่ทำเกษตรไหมเกษตรกรใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ค้าขายแล้วก็อะไรอีกครับบ้านเรือนโอเคแล้วปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเราครับ
2: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบค่ะ
0: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบเลยเมื่อมีแม่น้ำย่อมมีอะไรครับและธาตุที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำบริบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถเพาะปลูกได้ชาวเมืองมีความสุขนะครับแล้วผู้นำของเมืองเป็นไงบ้างครับเรามีผู้นำในเมืองไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วปกครองกันยังไงครับ
2: ให้ประชาชนปกครองกันเอง
0: ให้ประชาชนปกครองกันเองนะครับสุดท้ายก็ต้องมีผู้นำคนหนึ่งใช่ไหมก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับหรือเป็นเจ้าเมืองนั่นเองโอเคครับนักเรียนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับต่อไปครูขอตัวแทนกลุ่ม2ครับสำหรับกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2ครับมีชื่ออาณาจักรว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรลั่นทมค่ะ
0: อาณาจักรลั่นทมทำไมถึงชื่อว่าอาณาจักรลั่นทมมีชื่อทราบไหมครับ
1: เพราะว่ารูปร่างของอาณาจักรมีรูปร่างคล้ายดอกลั่นทมค่ะ
0: อ๋อเพราะรูปร่างคล้ายๆดอกลั่นทมนะครับปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเราคืออะไรครับอาณาจักรเราเจริญเพราะอะไร
1: นำดอกไม้ที่ปลูกในอาณาจักรไปขายส่งออกค่ะ
0: นำอะไรนะครับ
1: นำดอกไม้ที่ปลูกในอาณาจ
0: ัก
1: ร
0: อาณาจักรนี้ขายดอกไม้นักเรียนก็คือการนำดอกไม้ในอาณาจักรนะครับไปส่งออกหรือขายไปข้างนอกนอกอาณาจักรนะครับแล้วมีอะไรครับนอกจากการส่งออกดอกไม้มีแม่น้ำนี่ไงคุณครูเห็นมีแม่น้ำสายใหญ่เลยทำอย่างอื่นไหมครับนอกจากส่งออกดอกไม
1: ้แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ด้วย
0: มีการปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้นะครับเพื่อดำรงชีวิตหรือเพื่อส่งออกก็ได้ครับมีบ้านเรือนเป็นไงบ้างครับมีผู้นำไหมเมืองนี้เมืองนี้ไม่มีผู้นำไม่ได้ต้องมีผู้นำมีไหมครับเราเป็นผู้นำไหม
3: เป็นก็ได้
0: เป็นครับก็มีผู้นำนะครับในการรังสรรค์เมืองนี้ออกมานะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ไหมครับนักเรียนน่าอยู่นะขายดอกไม้นะครับโอเคครับตบมือเพื่อนๆหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่4ครับครับสำหรับกลุ่มที่4นะครับมีชื่อเมืองไหมครับ
4: มีครับ
0: ชื่อเมืองว่าอะไรครับ
4: อาณาจักรเมืองอื่นครับ
0: อาณาจักรอะไรนะครับ
4: อาณาจักรเมืองอื่นครับ
0: เมืองอื่นโอ้โอเคฮะแล้วอาณาจักรของเรามีลักษณะอย่างไรบ้างครับตอนนี้อธิบายคร่าวๆมีอะไรบ้างครับ
4: มีการเพาะปลูกมีบ้านเมืองและมีพื้นที่ราชวังครับ
0: มีการเพาะปลูกมีบ้านเมืองแล้วก็มีพื้นที่ราชวังเลยลักษณะของเกาะขอโทษครับลักษณะของเมืองเป็นอย่างไรครับมีการสร้างเมืองผังเมืองแบบไหน
4: ข้างนอกเป็นแม่น้ำครับไว้ป้องกันศัตรู
0: มีอะไรครับ
4: ข้างในมา

0: หน่อยก็จะเป็นป่าครับไว้ให้ชาวบ้านหาของป่ามาค้าขายในเมืองครับ
1: โอเคครับผมมีไหมฮะ
0: ส่วนข้างในสุดเป็นพื้นที่ราชวังครับเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน
1: โอเคเพื่อนออกแบบผังเมืองน่าสนใจมากเลยนะนักเรียนก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ป่าข้างในแล้วก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรรมนะครับโอเคแล้วปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของเราคืออะไรครับเมืองเราเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไร
0: ความอุดมสมบูรณ์ครับไม่มีเมืองอื่นอยู่ใกล้ครับ
1: แล้วก็
0: มีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ครับ
1: โอเคครับก็คือเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเนื่องจากมีแม่น้ำล้อมรอบนั่นเองแล้วก็เมืองอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมครับจึงไม่มีข้าศึกมารุกรานใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรนะครับมียุทธศาสตร์ที่ดีมียุทธศาสตร์ที่ดีนั่นเองในการสร้างเมืองนะครับโอเคนะครับทุกคนตบมือเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับโอเคครับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายครับอาณาจักรของนักเรียนนะครับชื่อว่าอาณาจักรอะไรครับ
2: อาณาจักรสันเทพค่ะ
1: อาณาจักรสันเทพมีความหมายไหม
2: ไม่มี
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: โอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบเมืองของนักเรียนเป็นไงครับ
2: มีแม่น้ำล้อมรอบค่ะ
1: มีแม่น้ำล้อมรอบเช่นกัน
2: มีกำแพงเมืองสองชั้นค่ะ
1: มีกำแพงเมืองสองชั้นเลยแล้วอะไรครับ
2: แล้วก็ด้านในเป็นเกาะค่ะแล้วก็มีนาข้าวมีตลาดมีบ้านมีวังค่ะ
1: โอเคครับข้างในก็เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ใช่ไหมครับมีตลาดมีบ้านเรือนแล้วก็มีอะไรฮะพื้นที่การทำนาการทำเกษตรนั่นเองแล้วความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเราเนี่ยเกิดจากอะไรครับ
2: ความสามัคคีค่ะ
1: ความสามัคคีของผู้คนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการที่บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อะไรอีกครับนอกจากความสามัคคีเห็นละมีแม่น้ำมีการเพาะปลูกเยอะแยะมากเลย
2: มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
1: มีความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนะครับก็คือดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีพื้นที่เพาะปลูกต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวโอเคครับน่าอยู่ไหมครับเมืองนี้น่าอยู่ไหมเมืองของเพื่อนน่าอยู่นะครับโอเคนักเรียนทุกคนขอบคุณนะครับเอ้ยขอโทษครับตบมือเพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับครับผมนักเรียนครับเป็นไงบ้างครับที่นักเรียนทุกกลุ่มได้เสนอแนวคิดอาณาจักรของตัวเองครับมีความสร้างสรรค์ไหมครับชอบเมืองไหนมากที่สุดเมืองของกลุ่มไหนเมืองของกลุ่ม5ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จหรือปัจจัยที่แสดงความรุ่งเรืองของเมืองนะครับที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำนะครับกิจกรรมต่อไปนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่3นะครับเรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับผมโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint แล้วก็ทำใบงานที่3นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยครับผมนี่นักเรียนลักษณะของใบงานนะครับเป็น2ข้อนะครับก็คือข้อแรกถามเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้อยุธยากําเนิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาครับเป็นราชธานีแล้วก็ในอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันกี่พระองค์ครับแล้วก็เป็นเวลากี่ปีด้วยนักเรียนนักเรียนลองทําดูครับเริ่มทําได้ครับ

0: 3ปัจจัยเลยใน PowerPoint แล้วครับมีอะไรอันแรกสภาพแวดล้อมหรือภูมิศาสตร์เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับปัจจัยที่2ครับผู้นำมีความปีชาสามารถนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คืออาณาจักรข้างๆหรือสุโขทัยแล้วก็เขมรเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองนักเรียนทำได้ไหมครับทำได้นะต่อไปครับคำถามครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับคำถามต่อไปคือมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันกี่พระองค์แล้วก็เป็นเวลากี่ปีครับกษัตริย์พระองค์แรกชื่ออะไรครับมีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองหรือพระเจ้ารามาธิบดีที่1 นะครับแล้วก็เป็นปฐมกษัตริย์ของอยุธยานั่นเองต่อมากษัตริย์อยุธยาปกครองรวมกันกี่พระองค์ครับ
1: 33
0: นะครับแต่บางตำราก็เป็น34พระองค์นะครับนักเรียนต่อมาครับระยะเวลาในการปกครองเป็น417ปีนั่นเองยาวนานไหมครับยาวนานมากนะครับสองข้อนี้ใครตอบใกล้เคียงบ้างครับโอเคครับผมเก่งมากคำถามต่อไปนักเรียนใกล้จบแล้วคุณมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับอาณาจักรอยุธยาจึงเป็นอาณาจักรโบราณของไทยนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดครับทำไมอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเชิญครับ
2: เพราะว่ามีวัฒนธรรมสืบต่อมาถึงปัจจุบันค่ะ
0: เก่งมากครับเพราะเป็นรากของวัฒนธรรมรากของทุกอย่างนะครับที่สืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบันเลยเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปมีใครอีกไหมครับทำไมอยุธยาเนี่ยถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของอาณาจักรทั้งหมดของเราครับ
3: เพราะมีที่ตั้งและภูมิประเทศที่ดีครับ
0: ภูมิประเทศโอเคเพราะมีที่ตั้งแล้วก็มีภูมิประเทศที่ดีนะครับภูมิประเทศที่ดีอย่างไรบ้างครับ
3: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบและมีดินอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเก่งมากครับขอบคุณครับคำถามต่อไปนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนนะครับตั้งแต่ต้นคาบเลยเกี่ยวกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน2คนเช่นเคยครับในการตอบว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับสำหรับคาบนี
3: ้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทอาณาจักรอยุธยาครับ
0: เกี่ยวเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการสถาปนาของอาณาจักรอยุธยา
3: เป็นแหล่งที่ตั้งของอยุธยาครับ
0: มีปัจจัยสำคัญไหมครับ
3: มีครับ
0: มีอะไรบ้างนักเรียน
3: ภูมิประเทศครับ
0: ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานอะไรครับ
3: ผู้นำ
0: ผู้นำที่ดีมีความสามารถใช่ไหมครับแล้วก็อาณาจักรข้างๆเขาทำไม
3: อาณาจักรข้างๆเสื่อม
0: อาณาจักรข้างๆสุโขทัยหรือเขมรนะครับเสื่อมอำนาจลงนั่นเองจึงทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเก่งมากขอบคุณครับสำหรับต่อไปนะครับนักเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นกันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ครับผมสำหรับวันนี้คุณครูแจ็คก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง190-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 18:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
0: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ใช่ไหมคะแสดงว่าเราเคยเรียนไปแล้วหรือยังคะ
1: เคยค่ะ
0: งั้นเรามาทบทวนกันดูดีกว่าประโยคนั้นประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ส่วนลูก
1: 2 ส่วน
0: ใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วน
0: ของประอะไรนะส่วนของประธานส่วนที่2ส่วนของภาคอะไรคะ
1: ภาคแสดง
0: เก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยยังมีความรู้นะคะความจำเกี่ยวกับเรื่องประโยคมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะมีป้ายนะคะมาให้เด็กๆนะคะ2ป้ายด้วยกันนั่นก็คือป้ายใช่กับไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาข้อความหากข้อความใดเป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าใช่ขึ้นมาแต่ถ้านักเรียนพิจารณาแล้วไม่เป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าไม่ใช่ขึ้นมานั่นเองเอาละค่ะเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางเข้าใจกติกาไหมคะเด็กๆปลายทางหากไม่มีไม้เด็กๆก็สามารถตอบได้นะคะว่าข้อความที่ครูนำมาให้ดูนั้นใช่หรือไม่ใช่ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะลูกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรรมใช่ไม่ใช่นะคะฉันอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคไหมลูกเอาลงก่อนเดี๋ยวคุณนับ1 2 3คิดว่าเป็นประโยคไหม1 2 3เป็นประโยคทำไมถึงเป็นประโยคลูกประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอบถูกแล้วนะคะ1ข้อต่อไปเดี๋ยวครูนับ1 2 3แล้วเด็กๆยกนะคะ1 2 3ฮันเน่ฮันเน่อันเน่ทำไมเด็กๆถึงตอบว่าไม่ใช่ลูก
2: เพราะมีแต่นามวลีครับ
0: เพราะมีแต่นามวลีดังนั้นคำนี้นะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม่
0: เป็นนั่นเองนั่นก็คือไม่ใช่นะคะต่อไปตั้งสติและสมาธิเตรียมนะคะเดี๋ยวใครยกช้าเดี๋ยวครูจะให้คนนั้นเป็นคนตอบพร้อมนะ1 2 3เอาละสิห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะลูกห้ามเปลี่ยนนะอ่ะตอนนี้นะคะ เพื่อนๆต้นทางนะคะมีทั้งใช่และไม่ใช่เด็กๆปลายทางล่ะคะแก้วของฉันไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าแก้วของฉันนั้นเป็นประโยคหรือเปล่าเพราะอะไรเด็กๆถึงคิดว่าเป็นประโยคให้เด็กๆปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะมาถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูนะคะไหนใครตอบว่าใช่เอ่ยสูงสูงสูงสูงใครตอบว่าใช่ลูกใช่สูงสูงคุณครูขอถามความคิดเห็นหน่อยลูกทำไมหนูคิดทำไมหนูจึงตอบว่าใช่ลูก
2: เพราะว
0: ่
2: า
0: แล้วแต่เลยลูกเพราะว่าอะไรคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะ
3: มันเป็นแก้วของฉัน
0: เพราะว่ามันเป็นแก้วของฉันมันก็เลยใช่ใช่ไหมคะโอเคค่ะนั่งลงได้เลยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะใครตอบว่าไม่ใช่เมื่อกี้ยกไม้ขึ้นมาอ่ะยกไม้ขึ้นมาเด็กๆคะอ่ะเอาไม้เอามือลงค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าแก้วของฉันทำไมจึงไม่ใช่ประโยคลูกเพราะว่าอะไรลูกตอบดังๆหน่อยสิ
1: เป็นน
0: าม
1: วลี
0: เป็นนามวลีดังนั้นแก้วของฉันเป็นประโยคไหมคะ
1: ไม่เป็น
0: คำตอบนะคะนั่นก็คือไม่ใช่ประโยคนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้วของฉันเป็นนามวลีนะคะดังนั้นถ้ามีแค่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีจะถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม
0: ่เป็นนะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนอีกหนึ่งข้อกันลองดูนะคะน้องร้องไห้หนึ่งสองส

0: บางคนยังงงอยู่เลยเอ๊ะไปไหนนะไปไหนนะยังงงอยู่เลยอ่ะเอามือลงค่ะเลขที่21เลขที่21ค่ะไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าน้องร้องไห้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะนักเรียนดูจากไหนเอ่ย
1: เพราะว่ามีกริยาวลีแล้วก็นามวลี
0: มีอ่ะเราพูดเอาใหม่ก่อนคำว่าน้องเป็นอะไรลูก
1: น้องเป็นนามวลีค่ะ
0: น้องเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธานค่ะ
0: เป็นประธานคำว่าร้องไห้เป็น
1: กริยาวลีค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงดังนั้นข้อความนี้จึงเป็น
1: ประโยคค่ะ
0: เป็นประโยคเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะข้อนี้นะคะถูกต้องอ่ะเรามาดูต่ออีกสักนิดหนึ่งบ้านหลังใหญ่1 2 3เอาแล้วแฮะใครแอบสลับป้ายเดี๋ยวตีมือเลยนะเอาละค่ะเด็กๆดูนะคะบ้านหลังใหญ่ตายแล้วใครตกหลุมพรางนะใครตกหลุมพรางนะอ่ะบ้านหลังใหญ่เด็กๆเรามาพิจารณาร่วมกันลูกคำว่าบ้านหลังใหญ่ไหนกริยาวลีมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: แล้วคนที่ยกป้ายคำว่าชัยนี่คืออะไรเอ่ยอะไรนะครับอ๋อสับสนหยิบป้ายผิดใช่ไหมลูกถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้นะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้เราอาจจะอยากจะหยิบว่าไม่ใช่แต่เราไปเผลอหยิบคำว่าใช่ขึ้นมาไม่เป็นไรลูกแต่สับสนแค่ครั้งเดียวก็พอนะไม่มีครั้งอื่นแล้วนะคะเรามาดูบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นนามวลีนะคะมาดูนะคะต่อไปหัวเราะเสียงดัง1 2 3อันไหนเอ่ยเด็กๆมั่นใจห้ามเปลี่ยนนะมีคนแอบเหรียญด้วยอ่ะเอามือลงค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูนะคะหัวเราะเสียงดังเด็กๆพิจารณาดูซิว่าเป็นนามวลีหรือกริยาวลีลูก
2: เป็นกริยาวลี
0: มีนามวลีอยู่ไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีเด็กๆจำบทเรียนครั้งที่ผ่านมาได้ไหมคะที่เราบอกว่าประโยคนั้นขาดนามวลีได้แต่ขาดกริยาวลีไม่ได้เมื่อเราพูดว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจได้เลยไหมคะเข้าใจได้เลยแสดงว่าข้อความนี้ถือว่าเป็นประโยคค่ะเพราะว่าประโยคนั้นจะต้องมีกริยาวลีนะคะจำไว้เลยนะลูกประโยคนะจะประโยคข้อความจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมี2 องค์ประกอบนั่นก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยคนะคะบางประโยคอาจจะไม่มีนามวลีก็ได้แต่ในประโยค

0: กนั้นจะไม่มีกริยาวลีไม่ได้เข้าใจไหมลูกในประโยคเราขาดนามวลีได้แต่เราจะขาดกริยาวลีไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราขาดกริยาวลีจะเป็นประโยคไหมคะจะเป็นประโยคไหมไม่เป็นประโยคพอที่จะเข้าใจหรือยังคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นการทบทวนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปข้อสุดท้าย1 2 3เอาแล้วความเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองอ่ะถือป้ายนิ่งๆถือป้ายนิ่งๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูสิคะว่าเด็กๆต้นทางเรานั้นตอบอะไรกันบ้างเอ่ยอ่ะเด็กๆคะเรามาพิจารณากันเลยลูกช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะไหนลองพิจารณาดูสิว่ามันคล้ายๆกับข้อความไหนเอ่ยมันคล้ายกับข้อความไหนลูกมันคล้ายกับอันไหนมันคล้ายกับหัวเราะเสียงดังใช่ไหมคะข้อความนี้นะคะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคล้ายกับหัวเราะเสียงดังเลยถูกไหมลูกถูกไหมดังนั้นเวลาเราพิจารณาดูนะคะเวลาเราพิจารณาดูนะลูกมาดูในส่วนนี้คำว่าช่วยถือว่าเป็นนามวลีไหมไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะพูดแล้วเข้าใจได้เลยไหมเข้าใจได้เลยเช่นเดียวกับหัวเราะเสียงดังค่ะดังนั้นข้อความนี้มีนามวลีไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแต่มีอะไรมีกริยาวลีดังนั้นเด็กๆลองทายดูสิว่าคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคคะ
1: เป็นประโยคค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าเป็นประโยคหรือเปล่ามาดูนะลูกคำตอบก็คือเป็นประโยคนั่นเองดังนั้นเด็กๆจ๋าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าส่วนประกอบของประโยคต่อให้มี2 ส่วนก็จริงแต่บางคำบางประโยคนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นเวลาพิจารณาประโยคให้เด็กๆตั้งสติและพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทบทวนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้3เห็นความสำคัญของประโยคนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความหมายของประโยคประโยคคืออะไรประโยคคือข้อความที่สมบูรณ์ชัดเจนส่วนประกอบของประโยคมี2 ส่วนคือประธานและภาคแสดงเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมลูกเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมคะเหมือนนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาด่างตัวอย่างนะเรามาดูนะคะประธานจำได้ไหมประธานอะไรทำหน้าที่เป็นประธานจำได้ไหมเอ่ย
2: นามวลี
0: นามวลีทำหน้าที่เป็น
2: ประธาน
0: แล้วภาคแสดงล่ะ
2: กริ
0: ยาวลีทำหน้าที่เป็น
2: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงอ่ะดังนั้นเรามาดูนะคะตรงในส่วนของประธานก่อนนะลูกฉันอ่านหนังสือคำว่าฉันอ่านหนังสือเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือประธานและภาคภาคแสดงประธานคืออะไร
2: ฉ
0: ัน คือฉันภาคแสดงคื
2: ออ
0: ่านหนังสือขอให้เด็กๆปลายทางจำไว้เลยนะคะว่าประธานนะคะประธานคือนามวลีนะคะส่วนภาคแสดงคือกริยาวลีนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำว่ารถคันนี้กันค่ะรถคันนี้เด็กๆดูนะคะรถคันนี้อยู่ในตารางไหนเอ่ยอยู่ในตารางของประธานเพราะเป็นอะไร
2: นามวล
0: ีเป็นนามวลีรถคันนี้ไม่มีภาคแสดงดังนั้นคำว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม่ถือว่าเป็นประโยคครับ
0: ถือว่าเป็นหรือไม่เป็น
2: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปแก้วของฉันแก้วของฉันนะคะอ่ะมาดูแก้วของฉันคือประธานหรือนามวลีนั่นเองมีส่วนใดที่เป็นส่วนของภาคแสดงหรือกริยาวลีไหมลูก
2: ไม
0: ่มีมีไหมคะ
2: ไม
0: ่มีนะคะดังนั้นคำว่าแก้วของฉันถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม
0: ่เป็นนะคะต่อไปเรามาดูคำว่าน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
2: 2
0: ส่วนด้วยกันเด็กๆช่วยกันตอบนะลูกแล้วหนูจะจำได้นะคะเอาละค่ะเด็กมาดูนะน้องร้องไห้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนของประธานประธานคือ
2: น
0: ามวลีนามวลีในข้อความนี้คือ
2: น้อง
0: ต่อไปเรามาดูส่วนที่2ค่ะคำว่าร้องไห้อยู่ในภาคแสดงหรือเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าก
2: ริ
0: ยาวลีต่อไปเรามาดูหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะมีภาคประธานขออภัยค่ะมีประธานไหมลูก
2: ไม่มี
0: แต่หัวเราะเสียงดังนั้นอยู่ในไหน
2: ภาคแสดง
0: อยู่ในภาคแสดงเมื่อเราพูดคำว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจข้อความนี้ได้เลยไหมคะ
2: เข
0: ้าใจได้เลยเราสามารถเข้าใจได้เลยโดยที่ไม่มีประธานดังนั้นคำว่าร้องเสียงดังนั้นจึงเป็นประโยคนะคะเช่นเดียวกับลองอ่านข้อความสุดท้ายให้คุณครูฟังหน่อยสิคะ
2: ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะ
0: จำเป็นต้องมีประธานไหมลูก
2: ไม่จำเป็นค่ะ
0: ประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเมื่อเราพูดเราก็เข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะอยู่ในภาคแสดงหรือกริยาวลีนั่นเองนะคะอาจจะมีประธานหรือไม่มีก็ได้ก็นับว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปลูกเรามาดูอย่าส่งเสียงดังอ่ะสมมติคุณครูพูดอย่าส่งเสียงดังยกตัวอย่าง

0: ยกตัวอย่างค่ะคำว่าอย่าส่งเสียงดังคุณครูได้เอ่ยประธานไหมคะ
1: ได
0: ้แต่ทุกคนเข้าใจกันโดยรวมไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจโดยรวมว่าอะไรคะ
1: อย่าส่งเสียงดัง
0: อย่าส่งเสียงดังเก่งมากลูกดังนั้นนะคะอย่าส่งเสียงดังนั้นก็ถือว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นกริยาวลีนะคะอยู่ในภาคแสดงจริงๆเสียงครูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะลูกนักเรียนปลายทางไม่ต้องตกใจนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์คำว่ากรุณาเป็นการร้องขอถูกไหมคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เราจำเป็นจะเราอาจจะเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้เราอาจจะมีประธานก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีเด็กๆคิดว่ามันเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจได้เลยว่าเขาต้องการสื่อสารว่าอะไรคะปิดเสียงโทรศัพท์นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารเด็กๆเคยไปห้างสรรพสินค้าแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไหมลูกจะมีรูปสัตว์แต่ละอย่างนะคะมันหมายถึงว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะหรือในสถานที่นั้นๆเขาได้เจาะจงไหมคะว่าสมชายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารอย่างเนี้ยถ้ามีคำว่าสมชายเป็นนาวลีหรือเป็นประธานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะก็คือเรามีทั้งประธานและภาคแสดงถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: แต่ถ้าสมมติว่าครูตัดคำว่าสมชายออกแล้วครูพูดแค่ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าประโยคนั้นนะคะมีนาวลีหรือไม่มีนาวลีก็ได้แต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีอะไรลูกสิ่งสำคัญเลยในประโยคพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในประโยคจะต้องมี
1: กริยาวลีค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรมีประธานไหมลูก
1: ไม่มี
0: แต่เด็กๆคิดว่าข้อความดังกล่าวเป็นประโยคไหมคะ
1: เป็น
0: เพราะอะไรอ่ะคุณครูวิเคราะห์ให้แล้วทั้งหมดประมาณ 3-4 ข้อละไหนเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรทำไมเด็กๆจึงคิดว่าเป็นประโยคเพราะอะไร
2: สามารถเข้าใจได้เลยค่ะ
0: เพราะว่าสามารถเข้าใจได้เลยหรือสามารถเข้าใจได้ง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูสิคะว่าแล้ววิธีการพิจารณาล่ะคะส่วนประกอบของประโยคเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าข้อความนี้เป็นประโยคแล้วพิจารณาได้อย่างไรลูกจำคำพูดของคุณครูเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าประโยคจะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่จะขาดอะไรไปไม่ได้เลย
1: กริ
0: ยาวลีเก่งมากค่ะแต่จะขาดกริยาวลีหรือว่าภาคแสดงไม่ได้นั่นเองพอเข้าใจไหมลูกมีใครสับสนบ้างไหมคะสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะลูกเด็กๆต้นทางมีใครสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒ

0: นาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกนะคะใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานค่ะหลังจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่10ค่ะหน้าที่77นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการแล้วก็ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะถ้าเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆปลายทางนะคะอยากที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะเป็นการเพิ่มเติมนะคะเด็กๆสามารถที่จะอ่านหรือศึกษาค้นคว้าไปความรู้ได้ที่หน้า72ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะเด็กๆเงยหน้าขึ้นมาปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ10ครั้งปรบมือ3ครั้งมีสติขึ้นมาแล้วนะคะมองที่หน้าจอนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมย้ำนะคะวงกลมส่วนที่เป็นประธานและขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นภาคแสดงจากนั้นนำไปเติมในตารางจำแนกส่วนประกอบให้ถูกต้องนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูค่ะข้อความนะคะข้อความมันจะมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวนั่งกระเช้าไปยังยอดเขาเด็กๆก็ต้องหาก่อนว่าประธานคืออะไรประธานคือนามวลีเด็กๆก็วงกลมไว้นะคะส่วนกริยาวลีหรือภาคแสดงให้เด็กๆทำอย่างไรขีดเส้นใต้เมื่อเราวงกลมและขีดเส้นใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำอย่างไรต่อลูกเอาอะไรเอามาใส่ในไหนเอามาใส่ในตารางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวคุณครูนะคะจะช่วย1ข้อเดี๋ยวช่วย1ข้อลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อแรกค่ะน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนเด็กๆเงยหน้าดูที่กระดานน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนใดคือนามวลีหรือประธาน
1: น้ำตาล
0: เป็นนามวลีดังนั้นเราจะต้องวงกลมถูกไหมคะส่วนเก็บพริกขี้หนูในสวนเป็นกริยาวลีหลังจากที่นักเรียนแยกได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำมาใส่ในตารางด้านล่างนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย10ข้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราสื่อสารกันโดยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างเอ่ยสองคนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไมค์หน่อยค่ะ
1: อาจจะทำให้ไม่เข้าใจและเข้าใจได้ยากเนื่องจากการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์จนก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนครับ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากลูกอ่ะต่อไปเพื่อนอีกหนึ่งคนหนูจะตอบว่าไงลูก
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจ

0: อาเด็กๆปรบมือทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการตอบคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 2. ใบงานที่ 11เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางการเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อความแม่นยำของตัวเองคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมด
0: ท
1: ำความเคารพ
2: ค่ะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆ นั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมา

0: ู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่น

0: ราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความตั้งใจสินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คื

0: ทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้าย
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกา

0: ราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโลกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ๆปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่ให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารมีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา

0: เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่เย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหนูเปียงนี้นะ
0: ครับ
1: เราก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: งัดออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุดทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่เยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล้ว
0: ไม่ได้นะครับคุณ

0: พอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่
0: ม
1: ครับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: ข้าวหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ่าเล็กอ่าเล็กอ่าเล็กอ่าเล
0: ็กเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
2: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ครูโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: เออนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิคือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จาก
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรอย่างเง
0: ี้ยครับ
2: ตอนนี้เราก็ได้หอยแคลงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
1: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดม
1: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยด
0: ้
1: วยเห็นหรือยัง
0: นี่ไงนี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดๆๆอ่ะ
1: ก็ใช้

0: แคะแคะแคะขึ้นมา
1: คือใช้มือเนี่ยนะคอยชุบไปที
0: ่
1: ผิวทรายตรงนี้เลย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
1: เฮ้ยอุ้ย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
1: อุ้ยมาก
0: แล้วเราก็แคะแคะแคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
1: คือผู้อ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงองุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
0: มันธรรมชาติไง
1: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่ผู้ลองชิมเลยได้ไหม
0: ได
1: ้นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
0: มันสะอาดอยู่แล้วไง
1: แล้วผมก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
0: เฟส
1: เฟสขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
0: จ้าได
1: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
0: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆเนี่ยสารอาหารอยู่ตรงนี้
1: เหรอ
0: เ
1: หรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
0: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
1: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
0: ใช
1: ่ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
0: มาถ่าย
1: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
0: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
1: เยอะ
0: ใช่
1: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
0: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่ไหม
1: ม
0: ันบางทีน้ำแท่งเยอะ
1: ครับ
0: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถึงกับน้ำจืดเลยโดนน้ำจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: น
2: ี
1: ่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้า
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้และ
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: เป็นแบบซีฟู้ดง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: อ๋อห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ่ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลืออย่างนี้เลยเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให
2: ้
1: มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย

0: ผู้ตักให้เลยนี่
1: แกงสด
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอกับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
6: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุลเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้

0: อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

ากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดชศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลใน2ลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงเขาอนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระบูชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระบูชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิ่นให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เวลาเทศกาลเดือน3ก็บุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าเจ จ้าที่เจ้าทางหมายถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนแล้วเจ้าของบ้านเขาแนะนำให้หรือเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
0: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางสีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
0: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดก

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรืออื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครนี
1: ้ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
5: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มหาลัยบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันเกมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
9: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เล็ก
2: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
4: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: ตามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
8: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 นถึง 10:40 น
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญเลยในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธและไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

0: โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็ด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักพฤกษาในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีนั่นลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะเรามีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟโหสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็น

แต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

0: ไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในกรุงศรีอยุธยาพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐบุทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรสูง 12.45 เมตรลักษณะพระพุทธรูปมีพระพักตร์เป็นวงรูปไข่อิทธิพลศิลปะสุโขทัย

เดิมองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งตั้งห่างจากวิหารปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ200เมตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอองค์พระมายังที่ตั้งปัจจุบันและก่อสร้างมณฑปครอบองค์พระไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือยอดมณฑปถูกฟ้าผ่าพังทลายลงมาต้องพระศอของพระพุทธรูปทำให้พระเศียรหักตกลงมาจึงได้มีการบูรณะองค์พระและต่อมาได้บูรณะปรับปรุงอาคารจากทรงมณฑปมาเป็นวิหารภายหลังการเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พระวิหารและองค์พระได้ถูกทิ้งร้างและพังทลายลงตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2498พนท่านอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนในบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำการบูรณะวิหารและพระมงคลบพิตรขึ้นใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน

วัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2173ณบริเวณที่ซึ่งเป็นนิวาสถานของพระราชชนนีแผนผังของวัดเป็นการจำลองคติจักรวาลอันมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นภายในวัดถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลตั้งอยู่บนพื้นที่ยกระดับสูงลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นลำดับโดยปรางประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของวัดเป็นระดับสูงสุดมีปรางขนาดย่อม4องค์ตั้งอยู่ที่มุมถัดออกมาเป็นแนวระเบียงคดตามแนวระเบียงคดตรงทิศทั้ง8มีอาคารทรงปราสาทที่เรียกกันว่าเมนทิศเมนมุมตั้งอยู่ในระเบียงคดและเมนประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศเหนือของวัดมีเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศซึ่งถูกกล่าวโทษว่าเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานจึงต้องพระราชอาญาเฆี่ยนจนสิ้นพระชนแล้วนำพระศพมาฝังไว้ที่วัดชัยวัฒนารามด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ขนาบอยู่ทั้งสองข้างเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าประสาททอง

0: ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีฑาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: ถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉนวนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อ
3: ัน
1: นี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ
1: ์
3: ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้า มีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้าง ก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
3: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี
3: ้ครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4 อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
3: ใช่ใช่
1: มีอาวุธชิ้นแรก
3: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: นี่ไง
1: อ๋อหน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
3: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
3: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งาน
1: นะฮะคือ
3: ตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวเนี้ยตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะมันคือแบบเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายแต่ว่าต้องเป็นเครด
3: ใช่ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ปะ
3: เอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอคะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป
1: ็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
3: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
3: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกเลยพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศและวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันอะไรต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจะมิ้นเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี้ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: จริงจริงครับเราต้องมองสองลักษณะหนึ่งก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: ประจำกายโดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่ไอ้นี่คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแบ่งแต่ทีนี้เรา
0: ไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยาก ทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีไม่มีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วมันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อย่างอันนี้เนี่ยอาจารย์ดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นดาบไทยไหมอันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที่อาจารย์ศึกษา
1: คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
0: ประกันดาบ
1: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี
0: ้ครับอย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
1: ก็แยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
0: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
1: ่
0: า
1: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ200-300
0: ปี
1: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
0: สนิมมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
1: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องโทรทัศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วๆไปนะฮะ กับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เรียกว่าของเฉลยคําว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเรายังนึกว่าโอ๊ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงแล้วคําว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคําว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
0: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
1: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มหนึ่ง
0: อ๋อเหมือนไปลงทะเบียนเอาไว้
1: ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถนมาศหรือทางชลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่นี้เอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
0: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว
1: ่
0: าค
1: ือ
0: เกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
1: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
0: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นเนี
1: ่
0: ย
1: ประมาณสัก200ฮะ
0: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาชงนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากมากเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาชงนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ุดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่นๆซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองแถวนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อน

0: ชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอลันยิปแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
1: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
0: ชื่ออลันยิปเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
1: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะแต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
0: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
1: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
1: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
0: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆแล้วมารวมตัวกัน
1: มารวมตัวกัน
0: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
1: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
0: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
1: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
1: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
0: ตีมีดดาบก็ได
1: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่เหรอคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
0: ครับผม
1: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
0: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
1: ่
0: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
1: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็งครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
1: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
0: คร
1: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะ

ิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับลินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบ

0: ให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมินได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถูสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมินฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกะไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวเหรอ
0: ไหวดีหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารเหรอคะ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิ่งนี้ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมินต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหร
1: อเขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอาจ
1: ารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ยมีคมกี่ด้าน
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
0: อ๋อโอเคคือจำ
1: รักแต่ว่า
0: เธอทำผิดฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันก็อยากจะตาย
1: ฉันก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวยาวยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: ใช่ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเนี่ยมั้ยคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์สองข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
0: เพราะองค์ละคาบไว้
1: เพราะจับไม่ทันใช่คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
1: ค่ายแล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขัน ในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
0: โอ้โห
1: พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสามนะ
0: เ
1: จ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกระทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตายอย
0: ู
1: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
0: ย
1: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์นี่ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
0: ์อุ๊ยจ้านั่นสุดนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
1: คุ้มสมบัติมหาศาล
0: แล้วมีคนขุดมั้ย
1: เราต้องมาคลายฉงนยางยางเก็บเอาไว้ก่อนได้อีกตอนเอาโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
0: คือไปเจอ
1: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
0: ตันเลสาบ
1: แล้วก็เป็นทะเลสาบนั่นแหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาภิเษกขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ
0: ์
1: เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
0: ์
1: เปรียบเทียบง่ายนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
0: ์
1: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันธ์ไชยศรีอัน
0: นี้คือคงไว้2อันแรก
1: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
0: พัดแบบ
1: พัด
0: อ๋อพัดนี่นะคะ
1: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันธ์ที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันธ์องค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเช ชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองเมืองสำคัญสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยผ่าลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7ผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
0: คือผ่าลงมา
1: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสองประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิชัยศรี
0: โอ้วิเศษชัยศรี
1: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
0: ่
1: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
0: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
1: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอย
0: ู่
1: ในน้ำคือแต่ว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่พอขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
0: า
1: ต
0: ้
1: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะโงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคารสองหลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะเม้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเป็น
0: ธร
1: รมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
0: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวๆคอยนิดนึง

0: ขอนิดเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
1: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
0: แล้วมี
1: ไว้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
0: อ๋อก็คือมีไว้
1: เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
0: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้อาวุธ
1: ราชสัตรา
0: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของ้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของ้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหม
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีนึง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: เอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: อันนี้เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดอ้าปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่ๆ
1: แล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้างอ่ะ
1: เกิดมาทัน

0: ปี2525-26นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
1: ประมาณกี่องค์แน่จ๊ะ
0: โอ้โหจำไม่ได้จริง
1: ๆเยอะมากเลย
0: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
1: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
0: น้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
1: พระองค์แรก
0: เป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
1: ต้อง
0: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทำเพื่อประเทศชาติจริงๆมิ้นอันนี้สำคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจำพระองค์แทนพระองค
1: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
0: พระแสงราชศาสตรา
1: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
0: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
0: ใช่
1: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
1: ไม่เคยมีประวัติเลย
0: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
1: อัญญาสิทธิ
0: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
1: ขาดทั้งตัว
0: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพับพลาแล้วจบพิธี
1: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
0: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใส่ต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
1: อันนี้คือให้กับทุก
0: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
1: อ๋อไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
1: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
0: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทาน

0: เอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก 20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
1: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
1: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่น
0: ก็
1: ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
0: ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
0: โอเคเนี่ย
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
0: ์อยากรู้เลยทาง
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้จบแล้วเหรอ
1: เขาให้จบแล้ว
0: โอเคจบซะทุกข์เหนื่อยมากเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ได้ค
0: ลายสงวนจบ
1: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจนปัจจุบันนี้
0: ก็เป็นตัวแทนที่จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
1: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
0: ้โอ้ยครั้งต่อไป
1: ครั้งต่อไปไงกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่า
0: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
1: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
0: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
1: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนู

0: สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้นฉบับตัวเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีอีกหลายแขนงวิชาประกอบด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างสำหรับเล่นหนังใหญ่ตำราครอบละครและไหว้ครูโขนละครลำดับเพลงสำหรับไหว้ครูโขนและละครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันและพระราชพิธีไหว้ครูโขนละครและปี่พาทย์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นต้นฉบับที่ว่าด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาของหนังสือบรรยายบทบาทการแสดงและการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวพร้อมบรรจุเพลงประกอบแต่ละตอนโดยละเอียดตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนจนถึงจับนางมัจฉาหนึ่งเล่มอีกหนึ่งเล่มเป็นตอนศึกอินทรชิตจนถึงพระรามรบแสงอาทิตย์และมีบทสำหรับจับระบำบางตอนด้วยต้นฉบับที่ว่าด้วยบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำมีหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานเขียนแทรกด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหามีข้อความในหน้าต้นว่าเป็นพระราชนิพนธ์นารายปราบนนทุกข์สภาพต้นฉบับชำรุดมากเปื่อยยุ่ยบริเวณซีกซ้ายของต้นฉบับตลอดเล่มจึงมีการเขียนข้อมูลของส่วนที่ชำรุดแทรกไว้บริเวณริมขวาด้วยเส้นดินสอขาวแทบทุกหน้าต้นฉบับบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างมีสองเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดาน1เล่มและเขียนด้วยเส้นดินสอขาว1เล่มมีเนื้อความเหมือนกันคือเป็นบทไหว้ครูที่ใช้เบิกหน้าพระสำหรับเล่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพตัวละครคีบด้วยไม้ตับ2อันสำหรับจับเชิดได้ทั้งหน้าจอ

0: และหลังจอ
1: แล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสาร

0: านโซเชียล
1: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
3: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเพื่อเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
4: ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
7: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้ แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
0: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
8: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
3: ในหลายทางเขียนออกมาเลยว่า
2: ตีแม็กเลยครับ
3: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
3: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: ว่า13,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้อง
3: แล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้

0: เสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง8เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้ง2ฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วกลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบคนกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่

ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะ

จะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะเดียวกันค่ะก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและทางภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่10ตุลาคม2569ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ไชนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและในวันที่10ตุลานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายนะคะที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไอ้ชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็ก

0: เด็กอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
1: เย้
2: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: มูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้าน

0: อีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะปิดไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละภาคดังเช่นที่ภาคเหนือเกิดเป็นนิทานพระรามสำนวนต่างๆได้แก่เรื่องพรหมจักรและหรมาล
1: ออกสั่งให้องคตเป็นลูกพญาภารี
0: พรหมจักรเป็นการนำเรื่องรามเกียรติ์มาปรับรูปแบบเป็นนิทานชาดกขึ้นต้นด้วยการเท้าความย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลกล่าวถึงเหตุการณ์อันมูลเหตุของการนำนิทานมาเทศนา

ปลี่ยนเป็นพรหมจักรและรามจักรรวมทั้งในระหว่างเนินเรื่องก็จะมีการอธิบายเสริมถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช่นมีคำอธิบายในตอนที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาไปว่าเป็นเพราะชาติก่อนเคยพรากนกคุ้มไปจากพ่อนกชาตินี้จึงต้องพลัดพรากจากพระรามเป็นต้นส่วนนิทานเรื่องหรมานซึ่งหมายถึงหนุมานทหารเอกของพระรามนั้นก็มีการแต่งเติมเนื้อเรื่องเพื่ออธิบายถึงปรากฏการธรรมชาติว่าในตอนพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์หรมานไปหยุดรถพระอาทิตย์เพื่อถ่วงเวลามิให้สว่างแล้วต้องให้ไก่แก้วไปเชิญพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงกลายเป็นสาเหตุให้ไก่ต้องขันตอนเช้าทุกวันนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเรื่องรามเกียรติ์กับชื่อสถานที่ในท้องถิ่นตนโดยเล่าว่าในตอนพระรามยกไพร่พลไปตามลำน้ำขณะเดินทางกลับอโยธยาได้หยุดพักณที่แห่งหนึ่งและให้มีการมหรสพ7วัน7คืนและเรียกสถานที่แห่งนั้นว่านครสวรรค์นับแต่นั้นมา

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลอง

ยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังค์ขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังค์ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังค์เดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตางค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตางค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตังค์นะครับสตังค์จะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตังค์อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตังค์นะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกรียมไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปรีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงโขลกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงโขลกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังค์ขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากัน

รสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

0: ั้งเตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกลี่ยมสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: จากนั้นจึงจัดการลอกเปลือกพริกหนุ่ม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: แล้วจึงนำปลาทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโขลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
1: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังค์ชอบ

แบบเนื้อเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

มักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตังว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
1: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
0: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทำมังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนใบทำมังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
0: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปนี่เต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได
1: ้ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน

0: น้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
1: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังค์นะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
0: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นริ่นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นๆจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกาก

ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้

ขั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่องปรุงประสานน้ำพริก

0: โดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางค์เองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สตางค์จนสามารถทำได้แบบนี้ละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กลุ่มเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุเมืองสุไทยประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินขนาดสูงใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นประธานรายล้อมด้วยเจดีย์บริวารขนาดย่อมลงมาประจำด้าน4องค์และประจำมุมอีก4องค์รวมทั้งสิ้นเป็น9องค์เจดีย์บริวารประจำด้านทั้ง4เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลและพัฒนามาจากปราสาทแบบขอมก่อด้วยศิลาแรงประดับด้วยปูนปั้นอันงดงามอยู่หลายแห่งเช่นภาพปูนปั้นปางประสูติและภาพปูนปั้นปางปรินิพพานส่วนเจดีย์บริวารประจำมุมอีก4องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งคงได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกามที่ส่งผ่านมาทางศิลปะหริพุนชัยและล้านนากลุ่มเจดีย์ทั้ง9องค์นี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเรียกว่าฐานไพทีซึ่งประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปพระสาวกเดินประทักษิณโดยรอบซึ่งมีความหมายแสดงถึงการกระทำสักการะบูชาต่อพระมหาธาตุเจดีย์
1: อย่าขยับ
2: แล้วถ้าปู่ขยับล่ะฮะ
1: อิดก็จ้ากอดแน่นๆแล้วสิครับคุณปู่คุณปู่สองอะไรอยู่ครับขออิดดูได้คนสิครับ
2: เอาสิ
1: เอทุกทีจะเห็นพระพุทธรูปมียอดแหลมแต่เนี่ยไม่มีเลยครับคุณปู
2: ่ใช่แล้วนี่เป็นปูนปั้นรูปพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธรูปจุดสังเกตอีกอย่างก็คือ
1: พระพุทธรูป
2: จะไม่พนมมือไหว้เก่งมากหลานปู่

ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้น

0: ผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่าม
1: ีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน
0: ี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
1: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
0: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือถ้าหลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดนะ แผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่ะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือก็เป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่

0: คลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปราการวังเก่านี้เป็นยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี่จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับเพราะการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทธสิงห์พัทตลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมา

แล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างนะมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่ง

0: มันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
1: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
0: นี่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กลอนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมถูกไหมครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาติเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
1: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรสวนตัวนี้ก็ปกติวิจัยมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดได้เนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องโกรักโกราต้มครับนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเอาง่ะ
2: นั่งเก่าเขานั่นเด็กเ
1: ห็นยาใจอาชุนเอาวันอาทิตย์แปดนายนั้นหนังเมื่อก่อนนี้คืออนิทานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
3: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
1: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดย

0: ใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์ศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอัมไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
2: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขนพันทะลักราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะ

0: หายลูกเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
1: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังหมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้กาตานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับอยู่ยงคงกระพัน
2: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

จากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: ฟังวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงบันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไล่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4นะตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูก

0: ลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
1: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
2: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ลักฐานของเมืองโบราณที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบางขลังซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่2จารึกวัดสีชุมและศิลาจารึกหลักที่3จารึกนครชุมซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ชุมนุมพลของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเมืองบางขลังมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเมืองบางขลังตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายคือทางด้านทิศตะวันออกมีลำน้ำฝากระดานหรือลำน้ำแม่มอกห่างจากกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตรโบราณสถานที่สำคัญส่วนใหญ่มักตั้งอยู่นอกเมืองเช่นโบราณสถานวัดโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบางขลังห่างจากกำแพงเมืองด้านทิศใต้ประมาณ750เมตรจากการขุดค้นทางโบราณวรรณคดีพบโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาแบบเคลือบและไม่เคลือบจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัยกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทางด้านทิศเหนือยังมีวัดใหญ่ชัยมงคลโบราณสถานหลักที่เป็นประธานของวัดคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมเช่นเดียวกับเจดีย์รายทั้ง4มุมสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20และมีการสร้างโบราณสถานเพิ่มได้แก่วิหารและเจดีย์รายที่สร้างด้วยอิฐในภายหลังสันนิษฐานว่าในระยะที่2นี้น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
4: ์พระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑียนแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภ ภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายไก่ลาวลาวสันนานาคุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการ America's Got Talent 2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

วันนี้เวลา 16:35 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9 ตุลาคม 2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสภณพานกะเถระเกิดวันที่18 พฤศจิกายน 2423ได้บรรพชาที่วัดบูรณะสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7 มกราคม 2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จวบจนมรณภาพเมื่อวันที่9 ตุลาคม 2489สิริอายุ65 ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ที่2วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awardวอร์ด 2025และได้รับการจัดอันดับจากเว็บโบเมทริกแลนกิ้งออฟเวิลด์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
ติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

เนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจโดยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัสสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในงานต่างๆ

รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระ

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด3พระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์เชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ฮ่าฮ่า
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
6: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1 นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2 นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3 นะคะปฏิบัติตามกฎสังคมค่ะข้อ4 นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5 นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6 นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7 นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8 นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนะชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียบดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสังคมครับ
3: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่ EMD Recycle รับมาบ้างคะ
2: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้เอี่ยมดีรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
3: กลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับค่ะ EMD Recycle
4: ครับผม
3: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
4: ครับทุกวันEMD ก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนด้านข้างสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
3: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติด EMD Recycle ไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
4: ยินดีเลยครับ
3: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับ EMD บ้างวันนี้ค่ะ
4: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมดอันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลย
2: แล้วก็
4: อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
3: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
4: ของเล่นเด็ก
3: มีการแรปไว้ในตะกร้าไว้อย่างดีเลยค่ะ
4: น่าไม่ดีมาก
3: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
2: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่ออ
3: ัน
2: นี้ก็จะง่ายกับการจัดการเนี่ยครับ
3: ค่ะ
2: โอเค

0: พี่โดมอันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบนึงนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะ

0: แต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: น่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
1: โอเค
0: ไป
1: ได้เลยค่ะ

0: HMD เขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยนะจะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่รกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เลยอ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยกมาลูก
3: เริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางเอี่ยมดีก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
2: พันกว่าบาทนะ
1: พันกว่าบาทอยู่นะคะ
2: ครับก็1,144บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต
1: ่อส่วนของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
3: ที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียงความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
3: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต่อ เอาไปให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ก็ประมาณสัก30กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยนะพี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้วปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากคนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอียมดีรีไซเคิล
0: โอเค
1: เราไปต่อ
0: ไปต่อไปต
1: ่อค่ะ
0: เอาวีลแชร์

0: ยายสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: โอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แม่13มาถึงดีจะให้เงินมี
0: สัก80กว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่แม่ลองแม่ลองลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะของเรานี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่ EMD ทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอันนี้ส่งมันก็จะไปไกลมากครับแม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้ดีใจดีใจนี่พ่อจะได้ของเขาไปนี่กับนี่ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะโอ้ครับครับ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายพอเอาไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเนาะ
2: อันนี้
1: อันไหนอ่ะฮะ
2: อันของ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลองชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพ
0: ครับ
1: ก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองเนี้ยสำหรับนำสินค้าไปขาย
0: ครับ
1: ที่พระโขนง
0: ครับ

0: ายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสต์ในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพยาเราก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: แล้วอุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องนั่งคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่ข้างหน้า
1: ใช่ครับ
2: เป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้นู่นค่ะ
1: โอ้ใช่เลย
2: อ้าวมีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่า
0: โอ้ลูกใหญ
2: ่โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมันมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจิ้ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกพวกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: นะครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวดล้อม

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี
4: ้จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับนี่เศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
6: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะขาดแยกจะมีพักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตคือเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่ไหมครับเช้ามาแล้วก็จะมาปั่น
2: คร
1: ับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: กระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: ก็อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้นค่ะ

0: เดี๋ยวเราไปปลูกจากกัน
1: ปลูกต้นจากอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่ต้นจากเนี่ยจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
0: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
1: ้นู่นคือลูกจากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสามารถเก็บได้นะครับ
1: เอาม
0: าปลูกตลิ่งครับ
1: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจาก
0: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตลิ่งนะครับไม่ให้ตลิ่งมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
2: ลุงวันเอกครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากก็อยู่กี่วิธีครับผม
0: ก็มันจะมี2วิธีคือวิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
2: ้อ๋อ
0: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตลิ่งอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
1: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
1: ก็จะโตขึ้นเป็นต้นนู่น
0: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
1: ้
0: ครับก็เพิ่มสีเขียวให้กับพุ่งบรรดาเจ้าเรา
2: แล้วทั้ง2วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
0: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วการข
2: ึ้
0: นเน
2: ี
0: ่ย
2: ครับ
0: ข้าง 80-90%
2: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
0: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
2: โอเคได้เลยครับ
0: เราจะให้โยนเอาง
2: ั้นชีต้าโยนเลย
1: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วชีต้าโยนตึก
1: ไปตรงข้างๆ
0: ก็ได้ครับ
2: เนี่ยมันต้องจิ้มเข้าไปให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่ง่าย
2: แล้วเราก็เอา
0: เซฟเข้าไป
2: ปั๊บจุ๊บ

0: ป็นไงบ้างน้องชิต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแต่เอ๊ะต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: กลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการรายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณ

0: ภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: โอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วว่าจบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเราในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
2: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่ามานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างยกตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: นึกจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: อันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ
2: oh.
3: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้ง

0: อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุดหนึ่งไมครอนนะ
1: หนึ่งไมครอน
0: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่เราป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
0: ะนี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอีกอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือสเตอริไลเซชันคือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะตอนก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสติ

มันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราส

0: บวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชันนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค
2: ่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้ว เครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะ

0: มีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการอัตตะอิอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต่งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกก็เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยแล้วพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140-150บาทแต่ถ้าเราซื้อนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างอ่ะเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องการฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อทั้งนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำแล้วอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700-800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชไลท์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนจะขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลิตรนึงก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้ขั้นตอนต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
คือตีที่ที่คนกินไงเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวในขั้นตอนต่อไปก็พอนักเทศใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันตะพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่เนี้ยก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพื้นต้นนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้

0: ใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
1: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตอย่างง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุมารับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้

0: น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำนิ่มลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงพงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
2: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
3: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโชมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโชมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระโชมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กพญานุมานประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูดูใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีนี่ก็เรียกว่าต้นตับเต่านะครับ

ราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วนะครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขาไม่รับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำน้ำนำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่านะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางนั้นก็ใส่พอรดอ12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ้าพี่คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับ

ระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: าวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับเติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
5: เรียนดีมีความสุข
6: เรียนดีมีความสุขครับ
7: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่อง การกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
4: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรม นะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีม

0: และโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการอย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารุนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ

0: กันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชีทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้

อิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: or Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคห่านะครับโรคห่าในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคห่าที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีห่าลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
2: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
3: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคห่ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคห่าที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนา

0: การสวดอนาติยาสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
1: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
2: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
0: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านดีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได
3: ้ปลูกฝีก็เอาหนองฝีโยดลงไปตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆถ้าเราหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดให้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
0: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
1: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเบเตเรียนเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือ เรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลนี่ก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
2: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
2: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
2: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติ

0: เต็มตัวก็คือเป็นประวัติของศิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
1: ไปครับคุณหนอนเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนรัชกาลที่1นะครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลศิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
1: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑภัณฑ์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
2: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลศิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงศิริราชพยาบาล
1: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางส่งเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงมีที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมอในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
2: โดยเชิญหมอทีเฮเวิร์ดเฮซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
3: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
4: ในกลุ่มของ Presbyterial เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
2: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เริ่มพอสมควรเท่านั้น
0: และนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
5: ครับ
0: ว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่แรกๆเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
1: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
0: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
2: ในปี2434หมอเฮย์ก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครู

0: ใหญ่ในโรงเรียนแพทย์พอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
1: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
0: ครับหม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
2: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
1: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
2: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
2: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Locky Feller เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
0: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิดาต่อรองจนเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างนึงก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาดก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้ง2โรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
2: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาและก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
3: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพปลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
3: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเชิญ
4: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2 องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระ

ชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อ

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระ

0: ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
1: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
1: โห
0: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
1: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
0: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
2: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ้า
0: วตะลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
1: นี่บอกนะว่านัดตะลองมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตะลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
2: ใช่ลูกชายนี่ตาจะเล่าให้ฟังนี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างติดในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี้ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยหนึ่งนี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันถะป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
1: ์ช้าง10ตระกูล
2: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์คำเนี้ยมายังไง
1: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
2: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์ล่ะ
0: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
2: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
2: ับ โอ้ถูกต้องเลย
0: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
2: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
2: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกๆเวลานะลูกนะเท่ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้ออ
1: กมาเที
0: ่
1: ยว
0: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
1: JJ ครับ
0: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาแล้วจ้าของปูนองเจว
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้นจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ฝ่ายหนุมานที่ติดตามม้าอุปการเห็นกุมารผู้หนึ่งขี่ม้าอีกผู้หนึ่งเดินตามก็สงสัยว่าอาจเป็นกุมารสองคนนี้ที่สำแดงฤทธิ์ในวันก่อนจึงใช้กลอุบายแปลงกายเป็นลิงป่านำผลไม้มายื่นให้ตวนสนทนาพอให้ตายใจหนุมานพลันคืนร่างเดิมแล้วโจรเข้าต่อสู้จับกุมไม่ทันให้ตั้งตัวพระมงกุฎตีหนุมานด้วยคันศรกระเด็นไปพระลบหวดซ้ำเข้าอีกหลายทีหนุมานก็สลบไปอีกพระมงกุฎเห็นว่าลิงนี้ร้ายกาจมารยาควรฆ่าเสียจึงสาแก่ใจพระลบทวงว่าลิงนี้รู้จักนุ่งผ้าน่าจึงจะมีเจ้าของควรมัดประจานให้ได้อายแก่เจ้านายมันสองพี่น้องจึงมัดหนุมานด้วยเถาวัลย์แล้วเอายางไม้เขียนที่หน้าลงอาคมว่าแม้ผู้มีฤทธิ์เพียงใดในสามโลกก็อย่าให้แก้มัดได้เว้นไว้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของลิงนี้เท่านั้นเมื่อหนุมานฟื้นขึ้นก็ตีซ้ำแล้วสั่งไปท้าเจ้านายมารบกันครั้นเมื่อกลับไปหาพระพจน์พระสัตรุษก็ไม่สามารถแก้มัดได้หนุมานต้องแบกความอับยศกลับกรุงอยุธยาไปหาพระรามพระรามทรงกริ้วสั่งให้จับตัวเด็กทั้งสองมาลงทันให้ได้หนุมานนำทัพพระพจน์ไปพบพระมงกุฎพระพจน์ถามถ่ายนามวงและต่อว่าที่ขี่ม้าร่วมอาจถือว่าเป็นกบฏต่อพระรามพระมงกุฎแก้ว่าตนไม่มีความผิดม้านี้วิ่งมาก็จับขี่ลิงนี้หยาบช้าก็เพียงประจานแล้วปล่อยไปพระรามเป็นใครตนไม่รู้จักแล้วสี่อาหลานก็สู้รบกันพระพจน์แผลงสอนเป็นหน้าพระมงกุฎก็แผลงสอนเป็นครุฑแล้วแผลงสอนถูกกายพระพจน์ได้รับความเจ็บปวดและทำให้หนุมานและไพร่พลสลบลงพระพจน์จึงอธิษฐานเอาคุณพระนารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเป็นที่ตั้งแล้วแผลงสอนไปเกิดเป็นลมพัดไพร่พลและหนุมานฟื้นคืนสติและต้องพระมงกุฎสลบลง

0: ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อ

0: วสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเอง

0: คะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้ห้างในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ

0: กต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
0: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วน

0: นช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคน

0: แกก็จะดูแลแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีลังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะนะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหร
1: องับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีนะมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ชุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ยากปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ้
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่งพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้นั่นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้วอ้า
0: แล้วเอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาสินี
0: ่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับน อยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแข็งขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
2: โอ้มาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมานี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแข็งขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับตอนนี้เราก็ได้หอยแคลงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันบางทีมันติด
0: มาก
1: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เ
1: นี่ย
0: เหมือนแสงแดดม
1: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
0: ถึ
1: งด
0: ้
1: วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยังนี่ไงนู่นเห็นยัง
2: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย
0: ่
1: างน
0: ี
1: ้ก่อน
0: น
1: ะ
0: เฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟส
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้ไหม
1: จ้าได้
0: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
0: ่มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช
0: ่แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: ันอร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับคือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
1: ต้มได้เลย
0: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละเนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มะมะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับคือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
1: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: ไม่เป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะเรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับอ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบ

0: เนาะเอาแบบให้มันแบบ
1: เนี่ยขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยมั้ย
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่หาง
1: กะทิ
0: ลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันให้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะทิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
1: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
0: เยอะไปไหม
1: ได้ได
0: ้น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้นะ
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
1: ด
0: ง่ายง่ายแล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: าหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: ที่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตำครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ูตักให้เลยนี่
1: แกงโ
0: คตรแกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมหมดเลยมันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเนี่ยเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
2: อืม
0: วันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรู้แล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแป้งแจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้โหใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย

0: ามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจ่ามีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังเดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตางค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตางค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตางค์นะครับเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตางค์อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตางค์นะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกรียมไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงครกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงครกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่ม

แล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันรสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจากการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

0: ั้งเตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกรียมสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: จากนั้นจึงจัดการลอกเปลือกพริกนม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: าทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโขลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
1: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

าทูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตังว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
1: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
0: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทํามังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถคลิปย้อนหลังรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนใบทํามังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
0: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปในเต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได
1: ้ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
0: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังค์นะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
1: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปแก้มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นชิ้นจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: ามไปจึงคั้นมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกาก

ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระยะนะครับ

ขั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่อง

0: โดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางเองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สตางจนสามารถทำได้แบบนี้ละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ได้
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
4: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2: ครับผม
4: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือ

0: ผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
1: ็จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตทั้งหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้ว

0: ว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
1: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: ซึ่งปกติ
1: ครับ
0: จะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
1: ครับอย่างนั้นตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
0: ครับ
1: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
0: ครับผม
1: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
0: ครับ
1: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
0: อ
1: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
0: จะรู้สึกแบบ
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: เชื้ออะไรเนี่ย
1: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
0: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
1: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
0: คือ
1: ล
0: ี
1: นเน
0: อร์ขึ้
1: นมาก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
0: โอ้โห
1: นะอันนี้สำคัญมาก
0: ครับผม
1: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า50องศาขึ้นไป
0: oh
1: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
0: ครับ
1: Good Manufacturing Practice อ
0: ัน
1: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
0: ม
1: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
0: 1ไมครอน
1: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
0: ม
1: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
0: ไม่ใช่น้ำประปา
1: น้ำประปาก็ไม่ใช้
0: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
1: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
0: ครับ
1: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
0: ครับ
1: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: อืมนะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
1: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
0: ครับผม
1: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
0: อย่างเช่น
1: โอเคตอนอื่นเนี่ย ข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
0: บ
1: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
0: ใช่ใช้ข้าว
1: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒิเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ล่ะก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึง
1: ครับ
0: ว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน
0: ์
1: นะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค
0: ่
2: ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค่
2: ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ใน

0: ไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การในเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะ

0: เดี๋ยวทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการอัตตะอิอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต่งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตา

ังไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกก็เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยและพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจากใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140-150บาทแต่ถ้าเราซื้อนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อทั้งนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะเดี๋ยวนี้คิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700-800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชไลท์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกับกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะและขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอยู่เงี้ยอาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลิตรนึงก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนนั่นน่ะประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้ขั้นตอนต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
คือดีที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวแต่ขั้นตอนต่อไปก็พอนั่งกระเทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนทุกทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นได้เปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด

ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตอย่างง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะ

0: นั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงคงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเราเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนและทรัพย์สินไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
2: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
3: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้จำพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโชมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโชมส่วนนี้ไปทอดกระไข่ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระโชมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กพญานุมานประสานกายบางต้นอยู่ในนี้แถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนนี้ขึ้นต้นอย่างต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูบดูใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีนี่ก็เรียกว่าต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับใส่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขาไม่รับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำน้ำนำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่านะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พรด.12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ็บเมื่อกี้คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านเงาะแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทำนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและ

0: รูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
2: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: These four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยไหมการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคหานะครับโรคหาในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคหาที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีหาลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
2: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
3: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคหามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคหาที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยาสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
2: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
1: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
3: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
4: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีหยดลงไปตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงที่เราหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดไอ้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
3: วิธีอันนี้เราเรียกว่าวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
2: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเบเตเรียนเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลนี่ก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
1: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ.2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
1: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับมันจะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเราเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
2: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมน

0: ขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะรื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทําโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลศิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงศิริราชพยาบาล
1: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางส่งเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงมีที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมอ
2: ที่นักเรียนแพทย์ที่แรกจะสอนกัน
1: ในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
0: โดยเชิญหมอทีเฮเวอร์เทซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
3: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
4: ในกลุ่มของ Presbyterial เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
0: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
5: และนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านนึงชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
6: ครับ
5: หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่ระดับเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
6: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
5: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
0: ในปี2434หมอเฮก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
5: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
6: ครับ
0: หม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
1: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
5: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
1: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
5: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำใ

0: การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
1: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Lockheed Fellowเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
2: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิจารณ์ต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศรีราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้งสองโรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
1: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาแล้วก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
3: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอยีวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพปลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรพ.สต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบ บริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพแบบนี้มันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรเลยในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
3: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
4: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกัน

พระราชมณ์เทียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมานสามหลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณ์เทียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณ์เทียนทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณ์เทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณ์เทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขส่งสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณ์เทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวัง

และเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
เสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณีในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ปีพุทธศักราช1949สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3สายลือทาไทยเสด็จมายังเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อระงับอธิกรณ์สงฆ์แล้วแต่งตั้งพระบรมครูติโลกดิโลกติรณศีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราชสวามีเจ้าเป็นสังฆปรินายกฝ่ายอรัญวาสีและพระราชทานอำนาจและสิทธิในการระงับเหตุอธิกรณ์สงฆ์ในคณะอรัญวาสีดังที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดป่าแดงแผ่นที่3คณะสงฆ์อรัญวาสีที่กล่าวถึงในจารึกนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยด้านทิศตะวันตกโบราณสถานที่น่าสนใจในเขตอรัญยิกนี้ได้แก่วัดพญาดำเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีเจดีย์รายถึง60องค์และมีมณฑปหลังคาทรงประทุนเรือที่พบเพียงองค์เดียวในเมืองศรีสัชนาลัยวัดยายตาเป็นวัดขนาดใหญ่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นภายในวัดมีมณฑปขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโขทัยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันชำรุดเหลือเฉพาะส่วนหน้าตักวัดหูเป็นวัดที่มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยชื่อของวัดได้มาจากการพบปูนปั้นรูปหน้ากาฬหรือราหูซึ่งครั้งหนึ่งประดับอยู่ที่หน้าบันของเจดีย์ประธานวัดหัวโขนภายในมณฑปท้ายวิหารมีประติมากรรมพระสาวกที่งดงามตามลักษณะพุทธศิลปะในสมัยสุโขทัยวัดพรหมสีหน้ามีมณฑปยอดเจดีย์ที่มีซุ้มคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนทั้ง4ด้านภายในซุ้มยังเหลือร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบเอกรงค์เป็นรูปบุคคลถือดาบจัดเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยสุโขทัยที่หาชมได้ยากยิ่ง
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กล่าวถึงยักษ์เสนาชื่อไวยากาสูรและนิลกาสูรสองอสูรนี้เคยช่วยทัพของทศคิริวันกับทศคิริธรแห่งเมืองจักรวาลมาก่อนที่จะได้อยู่ช่วยทศกัณฐ์รบจนจอมมารสิ้นชีวิตเมื่อหมดภาระจึงเดินทางกลับกรุงจักรวาลแล้วนำเรื่องการสงครามตลอดจนถึงเรื่องความวิบัติของกรุงลงกาไปเล่าให้ท้าวอสกัณฐ์เจ้าเมืองทราบโดยท่วนทุกประการเจ้ากรุงจักรวาลเมื่อทราบว่าโอรสทั้งสองรวมทั้งทศกัณฐ์สิ้นชีพไปแล้วก็ตกใจและแสนอาลัยรักวงญาติของตนยิ่งนักใจคิดแค้นมนุษย์น้อยและเหล่าวานรจึงตกลงใจที่จะยกทัพไปกำจัดศัตรูหมู่มารที่นครลงกาเมื่อทัพของอสกัณฐ์เหยียบแผ่นดินลงกาความก็ทราบถึงพระรามพระองค์จึงเสด็จนำทัพยกไปเผชิญหน้ากองกำลังทั้งสองฝ่ายก้าวปะทะกันอย่างหนักแต่อสกัณฐ์แม้จะถูกสอนพรหมมาศของพระรามตัดกายออกเป็นสองท่อนชั่วพริบตากายนั้นกลับกลายเป็นยักษ์สองตนกุมกระบองเข้าตีพลวานรอย่างบ้าคลั่งครั้นพระรามกับอนุชาเข้าประชิดหัวสอนถูกกายของอสกัณฐ์ไม่ว่าจะขาดเป็นสี่ท่อนหรือแปดท่อนกายนั้นก็กลับกลายเป็นพญามารจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้พระรามสงสัยเป็นยิ่งนักเมื่อทรงถามพิเภกก็ได้คำตอบว่าอสกัณฐ์ได้รับพรนี้จากพระอิศวรแต่พรนี้มีทางแก้คือถ้าต้องการจะให้อสกัณฐ์ตายเมื่อตัวขาดออกจากกันแล้วให้รีบกวาดทิ้งน้ำเสียทราบดังนั้นแล้วพระรามจึงจับสอนพรหมมาศแผลงไปเป็นสอนแสนหาพุ่งเข้าตัดร่างนับพันของอสกัณฐ์จนขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วบรรดาลมกรดพัดหอบทั้งหมดไปทิ้งยังมหาสมุทรเท้าอสกัณฐ์ก็สิ้นฤทธิ์ลงแต่เพียงนั้น
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียงของ

ามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าวยกทำไมยกดอกของไทยแลนด์ลองพู It's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty

0: หนุมานขันอาสาทศกัณฐ์ออกศึกสู้รบกับพระลักษณ์โดยให้กองทัพยักษ์รอท่าอยู่ข้างหลังหนุมานแกล้งรบทวงเวลาจนมืดแล้วจึงต่อปากต่อคำกับพระลักษณ์เพื่อให้ทหารได้ยินแล้วหนุมานอ้างว่ามืดแล้วจึงยกทัพกลับหนุมานขอให้ทศกัณฐ์ออกรบด้วยแต่ให้รออยู่ข้างหลังและกล่าวว่าหากเห็นตนเหาะอยู่กลางอากาศแต่เพียงผู้เดียวขอให้เตรียมปะทะพระรามได้เลยเมื่อรบจริงพอหนุมานเหาะขึ้นท้องฟ้าองคตก็เอากล่องดวงใจที่ฝังไว้เหาะมาให้หนุมานและเอากล่องดวงใจไปถวายพระรามด้วยกันจากนั้นก็เหาะกลับมาเยาะเย้ยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เสียใจมากยกทัพกลับเมืองแล้วสั่งเสียนางมนโทและนางกาลอัคคีมเหสีรองทั้งบอกว่าการรบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและจะขอตายอย่างกษัตริย์แล้วทศกัณฐ์ก็จำแลงร่างเป็นพระอินทร์ความสง่าของพระอินทร์แปลงถึงกับทำให้พระรามหนาวสอนพรหมาสค้างหนุมานจึงต้องเตือนให้ปล่อยลูกศรให้ต้องร่างทศกัณฐ์ก่อนตายทศกัณฐ์ได้พูดทั้งสั่งเสียและต่อว่าพิเภกต่างๆนานาแล้วหนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์จนแหลกจากนั้นทศกัณฐ์ก็สิ้นใจตายเมื่อเสร็จศึกพระรามก็ให้พิเภกครองกรุงลงกาพิเภกได้เคลื่อนพระศพของทศกัณฐ์เข้าเมืองจากนั้นก็จัดการพระเมรุให้ทศกัณฐ์อย่างสมพระเกียรติจึงให้ตั้งมหาเมรุมาตรอันโอภาสพรรณรายฉายฉาน4มุก5ยอดดังวิมานสูงตระหง่านเงื้อมง้ำอัมพร
1: วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ
2: ก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชร ความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: วัสดีครับหมู่พระราชมณีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

ากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดชศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์ด้วยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้ฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาอนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงเขาอนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาให้กฐินให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือน3ก็บุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้า จ้าที่จะทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่ก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้นะอย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะนำมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้นี่เขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
0: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
0: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอันที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแล่งใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้

0: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ

0: เด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่โนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
1: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
2: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึง อำเภอท่าวงผานะครับ
3: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
4: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
5: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่สักเก็บหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
6: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
5: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
6: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้

0: สองคือเอาไว้แย้งกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
2: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
3: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
4: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
5: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
6: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
7: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
0: ทางเขียนออกมาเลยว่า
8: เขียนตีแม็กเลยครับ
0: เขียนว่าอันนี้ทำถนน

0: มีแมคโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
0: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: บอกว่า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: 17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและ

0: ายทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
1: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
2: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
3: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วกลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะเพราะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
5: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
5: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
6: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากของที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: กรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษา

การขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำ

0: ระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการงานสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการงานสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราณตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักยาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดี นะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษา

0: นะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามาลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาด ลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดี

0: ทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
1: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ย็อบกระดาษ
0: ย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

ุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมา

0: และปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าเรายังไม่ได้ไหมสักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหมเนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

0: โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเข้ามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากๆเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงว่าทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่เองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้ละว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรา

0: กล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
6: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดอยู่เนี่ย

0: ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มงุ้มกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ใหญ่เยอะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไม
0: ไ
1: งหาปากก่อนหายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ้
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่ว่านั่นอาเล็กอาเล็กอาเล็ก
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่โอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: มาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงม่วงข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมะ
1: มันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี
2: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้าน

0: เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้เวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ขอแป๊บเดียว
2: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ติดมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
2: เ
1: นี่ย
2: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
3: นี่ไง
1: นี่ไงนู่นเห็นได้ยัง
3: เลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
3: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
2: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
2: ี้
1: ก่อนนะ
2: เฮ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: อุ้ยมา
1: แล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
2: ๆคือภูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหมุนนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ย
1: ดูมันธรรมชาติไง
2: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่ภูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: ฟิตเฟส
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้
2: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
2: แล้วตรงนี้ไปไม่หมดเลย
1: ไม่ถ่าย
2: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับคือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
1: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
2: ม
1: ันบางทีน้ําแท้งเยอะ
2: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับคือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
1: ต้มได้เลย
0: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละเนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับคือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
1: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะเรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับอ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเน
1: า
0: ะเอาแบบให้มันแบบ
1: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่ตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
1: ได้เลย
0: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะปิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดนี่เลย
1: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนาะต้มไว้นะครับพริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับเยอะไปไหม
1: ได้ได
0: ้น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้นะ
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
1: ๆใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องบดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้อ๋อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำ

0: จืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: อ๋อห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็หยำกระตักเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็หยำเลย
2: หยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็หยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหมอ
4: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยเดี๋ยวลองได้นะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมมันจะไม
0: ่
3: เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
0: ทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพูดเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้ง2คนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหอย่างใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยอย่างใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี
6: ้อมรินทร์ทีวี
7: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
8: ร้อย
7: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสาร ที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์

มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย

ทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้ว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรียนเนี่ยนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะแผงความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลย

0: ่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน หลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
6: ทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ในราวพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรเขมรได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมไปทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยได้แก่ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ซึ่งเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายนมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนและปั้นลวดลายตกแต่งที่ผิวภายนอกด้านหน้าเป็นห้องที่มีกรอบประตูโค้งสำหรับประดิษฐานรูปเคารพด้านอื่นๆทำเป็นประตูหลอกแต่เนื่องจากต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดเจ้าจันทร์ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงมีการถมปรับพื้นที่รอบๆปราสาททำให้ชุดฐานบัวลูกฟักของปราสาทอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะเขมรถูกฝังอยู่ใต้ดินส่งผลให้รูปทรงของตัวปราสาทในปัจจุบันดูเตี้ยและทึบตันไม่สูงเพรียวเหมือนกับปราสาทเขมรหลังอื่นๆที่พบในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2535มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและได้พบหลักฐานสำคัญคือกระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลสวมเสื้อหรือมงกุฎใบหน้ายิ้มแบบมีเลศนัยคล้ายประติมากรรมเขมรในศิลปะบายนหลักฐานชิ้นนี้สอดคล้องกับซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูทางเข้าวัดซึ่งเป็นโคลนศิลาแรงประดับปูนปั้นเป็นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรร่ายรำโดยทั้งรูปร่างลักษณะของใบหน้าและผ้านุ่งของนางอับสรนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะเขมรแบบบายนในพุทธศตวรรษที่18ที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะพื้นถิ่น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของเงาทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูป

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า

0: เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนนึงที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: เฮ้ยวันนี้นายอ่ะเดินมาเหยียบถิ่นของเราแล้วนะ JJวันนี้นายจะต้องโดนเราสั่งสอนแน่จริงก็เข้ามารู้เปล่านี่ใครนี่เจเจเดินเซโอ้ยพูดเหมือนน่ากลัวเข้ามามาเตรียมท่าแล้วเนี่ยหยุด
3: อะไรกันเนี่ยอะไรกันอยู่ดีๆทำไมจะมาทะเลาะกัน
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อไม่ได้ทะเลาะกันครับพอดีตอนวัยรุ่นนะครับพวกผมตั้งใจเรียนไปหน่อยเลยไม่มีเวลามาทำอะไรห้าวๆแบบนี้ครับก็เลยอยากลองดู
3: โอ้โหเฮ้ยนี่ความคิดใครเนี่ย
2: นู่น
3: แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะอย่าทำอีกนะลูกนะเมื่อกี้ตาได้ยินว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยเอาแต่เรียนใช่ไหมเออแล้วรู้ไหมว่าโรงเรียนของรัฐแห่งแรกอยู่ที่ไหน
2: อ๋อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3: เออนี่แหละข้างหลังเรานี่แหละเอาละดีแล้วตาจะพาเราสองคนไปดูพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติจะได้รู้ว่าการศึกษาของเรามันมีที่มาที่ไปยังไงไปลูกไป
4: ถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติยังไงก็ต้องเข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยยังห้องสถาบันพระมหากษัตริย์คือห้องนี้เพราะที่นี่นะเปรียบดังจุดเริ่มต้นของโรงเรียนรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
2: แห่งแรกด้วย
4: ใช่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยเพราะว่าที่นี่มีจารึกศิลาที่มีพระราชโองการของรัชกาลที่5ที่มีต่อนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบและบอกถึงความเป็นมาของโรงเรียนด้วยนะห้องนี้คือห้องภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบวิทยาลัยห้องนี้ก็เป็นห้องที่แสดงสื่อการสอนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดของห้องนี้ก็คือไม้เรียวที่มีไว้สำหรับสั่งสอนเด็กดื้อจนกลายเป็นผู้นำประเทศมาหลายคนแล้วนะ
2: แค่เห็นนี่ก็ไม่กล้าดื้อเลยนะครับเนี่ย
3: อ้าวก็อย่าดื้อถ้าไม่ดื้อก็ไม่โดน
4: แล้วลูกรู้ไหมว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยผลิตนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมดกี่ท่านแล้ว
2: สองคนครับสามคนครับ
4: ผิดลูก8ท่านแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพระท่านพลเอกเปรมทินสุรานนท์พระท่านพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานองคมนตรีถึง2รัชกาลเป็นรัฐบุรุษของชาติ
2: โรงเรียนสวนกุหลาบนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเรานะครับทรงห่วงใยประชาชนในด้านการศึกษามากๆนะครับเนี่ยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของการศึกษายุคใหม่ในประเทศไทยเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตาลองมากๆนะครับที่พาเราสองคนมาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
3: อ๋อ
4: ไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยจริงๆนะตาต้องการจะให้หลานทั้งสองคนนะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ให้มากตอนนั้นเอง
2: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นนะครับก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองเขียนกราฟเส้นดูนะครับแล้วก็อาจจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลในลักษณะแบบใดนะครับที่ควรจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองครับกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือการเขียนกราฟเส้นครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านกราฟเส้นกันก่อนจากที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาครับโดยนักเรียนนะครับก็จะต้องพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับท่านเรียนครับข้อมูลนะครับในแบบที่หนึ่งนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับใช่แล้วครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่นำระบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้แล้วนะครับณวันที่20ธันวาคม2561นั่นเองครับในที่นี้นะครับก็บอกนะครับว่ามีภาคใดบ้างถูกต้องไหมครับอย่างภาคเหนือก็มีจำนวนนะครับสถานประกอบการจำนวน 1,557 แห่งนี่นะครับ 1,557 แห่งอย่างถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีเท่าไหร่ครับมีจำนวนสถานประกอบการที่นำระบบมาใช้แล้วเนี่ยกี่แห่งครับ 1,946 แห่งใช่ไหมครับภาคกลางเลยครับ5,716 แห่งภาคใต้ครับเท่าไหร่ครับ1,557 แห่งครับนี่นะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้ก็คือกรมส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลในชุดที่1นะครับต่อไปครับข้อมูลในชุดที่2ครับคือจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2สังกัดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2560ก็สังเกตข้อมูลในตารางครับบอกอะไรแล้วบ้างครับนักเรียนบอกสำนักงานเขตนะครับมีกี่สำนักงานครับมี4สำนักงานเขตใช่ไหมครับก็มีคลองสานบางกอกน้อยบางพลัดแล้วก็ราชบูรณะนะครับแล้วก็ยังได้บอกจำนวนนักเรียนด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับอย่างเช่นสำนักงานเขตคลองสานนะครับก็จะมีจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2เนี่ยจำนวนกี่คนครับ327คนบางกอกน้อยก็มี352นะครับบางพลัด313แล้วก็ราชบูรณะ397คนนั่นเองนี่นะครับเป็นข้อมูลชุดที่2สำหรับที่มาของข้อมูลนี้นะครับก็คือสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครครับสำหรับในส่วนของข้อมูลนะครับแบบที่3นี้นะครับก็คือปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะครับพ.ศ. 2566นั่นเองนี่นะครับจากในตารางครับก็ได้ระบุเดือนตั้งแต่เดือนอะไรครับพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนเห็นไหมครับนี่นะครับจนไปถึงเดือนกันยายนมีทั้งหมดกี่เดือนครับจากตาราง5เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ได้บอกด้วยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยใช้น้ำประปานะครับไปกี่หน่วยถูกต้องไหมครับปริมาณไปกี่หน่วยก็คืออย่างเดือนพฤษภาคมครับใช้95หน่วย91หน่วยในเดือนมิถุนายนกรกฎาคม99หน่วยสิงหาคม78หน่วยแล้วก็กันยายนนะครับ73หน่วยนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับในแบบที่3นะครับพี่ครูได้ยกมาให้นักเรียนได้ดูเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีไหมครับ ทีนี้ถามเรียนว่าข้อมูลในแต่ละตารางเนี่ยเหมาะสมที่จะนำเสนอในรูปแบบใดบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นอย่างแบบที่1ครับน่าจะนำเสนอโดยใช้อะไรดีครับที่เราได้เรียนมาเก่งมากครับควรจะน่าจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับจำนวนสถานประกอบการในแต่ละภาค ที่นำระบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเนี่ยไปใช้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นเองต่อไปครับข้อที่2ครับแบบที่2ก็น่าจะเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งในการนำเสนอได้แต่ถามนักเรียนต่อครับว่าแล้วอย่างแบบที่3นี้นักเรียนคิดว่าน่าจะใช้การนำเสนอในรูปแบบใดได้บ้างครับจริงๆก็แผนภูมิแท่งได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าใช้กราฟเส้นน่าจะดีกว่าไหมครับนักเรียนคิดว่า
1: ดีกว่า
0: อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับก็เป็นปริมาณการใช้น้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนี่เห็นไหมครับคุณครูคิดว่าถ้าใช้กราฟเส้นในการนำเสนอก็อาจจะทำให้เห็นได้เห็นข้อมูลนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับถามเรียนว่าข้อมูลในตารางที่เหมาะสมที่จะนำเสนอด้วยกราฟเส้นเพราะเหตุใดข้อมูลในตารางใดนะครับนักเรียนตอบมาแล้วว่าเป็นแบบที
1: ่
0: แบบที่3ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเก่งมากครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองนี่นะครับเราอาจจะแสดงด้วยกราฟเส้นนั่นเองเดี๋ยวจะลองแสดงให้ดูนะครับนี่เลยครับเป็นปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนครับนี่ครับถามนักเรียนต่อว่ากราฟเส้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1
1: ชื่อ
0: กราฟใช่ไหมครับชื่อกราฟเส้นนั่นเองนี่นะครับชื่อกราฟเส้นก็จะปรากฏอยู่บริเวณในส่วนอะไรครับส่วนใหญ่จะปรากฏในส่วนบนนะครับบนหัวนั่นเองของกราฟเส้นครับต่อไปครับมีชื่อกราฟเส้นแล้วก็ต้องมีอะไรครับบริเวณของ

0: ของในส่วนของตัวกราฟเส้นนั่นเองนะครับตัวกราฟเส้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยเส้น2เส้นเหมือนเดิมครับที่ตั้งฉากกันใช่ไหมครับเส้นแนวนอนจะแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการในที่นี้แสดงเดือนตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรครับพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นอะไรครับเส้นแสดงจำนวนนะครับเส้นแสดงจำนวนมีหัวลูกศรไหมครับมีหัวลูกศรด้วยนะครับปริมาณวงเล็บหน่วยนั่นเองก็คือใช้ไปกี่หน่วยกี่หน่วยนะครับแล้วก็ยังมีการย่นระยะด้วยไหมครับมีการย่นระยะด้วยนะครับตั้งแต่0จนไปถึง70ก็สามารถใช้การย่นระยะได้เหมือนกับอะไรเลยครับแผนภูมิแท่งหรือว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองโดยอาจจะพิจารณาจากจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับในข้อมูลเองทีนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากแผนภูมิแท่งคืออะไรครับจะมีจุดใช่ไหมครับถ้าเป็นแผนภูมิแท่งจะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการแต่ว่าถ้าเป็นกราฟเส้นนั้นจะใช้จุดถูกต้องไหมจะใช้จุดนะครับแสดงจำนวนนั่นเองของข้อมูลแต่ละรายการนะครับแล้วก็จะมีการลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อจุดด้วยอย่างนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับเพื่อที่อาจจะดูแนวโน้มนะครับว่ามีแนวโน้มที่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงนะครับก็อาจจะสังเกตโดยใช้กราฟเส้นสังเกตจากกราฟเส้นได้นั่นเองครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันสักนิดนึงด้านบนของกราฟเส้นแสดงอะไรครับ
1: ชื
0: ่
1: อกราฟเส
0: ้นนะครับในที่นี้คืออะไรครับใช่แล้วครับเก่งมากเลยครับในที่นี้ก็คือปริมาณการใช้น้ำประปาหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2566นั่นเองคำถามต่อไปครับเส้นแนวตั้งแสดงอะไรครับ
1: ปริมาณ
0: ปริมาณใช่ไหมครับเส้นในแนวตั้งแสดงจำนวนหรือปริมาณนั่นเองนะครับที่ใช้นะครับเป็นหน่วยนี่นะครับจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการครับในที่นี้ก็คืออะไรครับปริมาณการใช้น้ำประปานั่นเองต่อไปครับข้อที่3ถามว่าเส้นในแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการก็คือในที่นี้คือเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนว่าเดือนใดที่มีการใช้น้ำประปามากที่สุดและเดือนใดมีการใช้น้ำประปาน้อยที่สุดและต่างกันเท่าใดครับเอามากที่สุดก่อนครับนักเรียน
1: เด
0: ือ
1: น
0: ใดครับ
1: เด
0: ือ
1: น
0: กรกฎาคมนั่นเองนะครับใช้น้ำไปกี่หน่วยครับ
1: 99หน่วย
0: ใช้น้ำไป99หน่วยครับแล้วก็เดือนอะไรครับ
1: เด
0: ือ
1: น
0: กันยายนใช้น้ำไปกี่หน่วยครับ73หน่วยนั่นเองนี่แล้วต่างกันเท่าไหร่ครับนำ99ลบด้วย73มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 26
0: หน่วยนั่นเองนี่เลยนะครับใช่แล้วครับนักเรียนเดือนที่ใช้น้ำประปามากที่สุดคือเดือนกรกฎาคมนะครับและเดือนที่ใช้น้ำประปาน้อยที่สุดคือเดือนกันยายนนั่นเองซึ่งต่างกันเท่าไหร่ก็นำ99ลบด้วย73มีค่าเท่ากับ26หน่วยครับคำถามสุดท้ายครับถามว่าการใช้น้ำของคนในหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนไปถึงเดือนกันยายนเป็นไงบ้างครับนักเรียนกรกฎาคมคือเดือนนี้ครับนี่จนไปถึงเดือนกันยายนครับเป็นไงครับการใช้น้ำมีการใช้น้ำลดลงถูกต้องไหมครับนี่นะครับถ้าลองวิเคราะห์ดูนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้น้ำไป99หน่วยใช่ไหมครับอาจจะมีการใช้น้ำเกินในเยอะเกินไปนะครับก็เลยมีปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงก็คือเซฟใช่ไหมครับประหยัดในการใช้น้ำนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็ทบทวนกันไปในเรื่องของ กราฟเส้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกันอ่านแล้วก็ส่วน

ประกอบของกราฟเส้นและในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมนะครับเพื่อนำไปเขียนกราฟเส้นได้นั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนกราฟเส้นกันก่อนคุณครูจะอาจจะให้นักเรียนนะครับได้สังเกตไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปลองเขียนกราฟเส้นดูนะครับให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของตารางแสดงอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับวันที่10ถึงวันที่11มิถุนายนพ.ศ.2566ครับจากตารางแสดงอะไรบ้างครับนักเรียนแสดงเวลาใช่ไหมครับเวลาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับ18นาฬิกานะครับแล้วก็21นาฬิกาเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วก็3นาฬิกานะครับ6นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละเวลาเนี่ยนะครับก็จะแสดงอุณหภูมินะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับที่มาก็นำข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอย่าง18นาฬิกานะครับอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับอยู่ที่30องศาครับ21นาฬิกาครับนี่นะครับ18นาฬิกานี่คือ6โมงเย็นหรือเปล่าครับนักเรียน6โมงเย็นนะครับ21นาฬิกานี่ก็คือ3ทุ่มนะครับแล้วก็มีเที่ยงคืนเท่าไหร่ครับ0นาฬิกา27องศาใช่ไหมครับองศาเซลเซียสแล้วก็ตี3ครับหรือ3นาฬิกา27องศาเซลเซียสครับแล้วก็6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้าครับ26องศาเซลเซียสแล้วก็9นาฬิกาหรือว่า9โมงเช้าครับ28องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเมื่อยิ่งดึกใช่ไหมครับยิ่งดึกยิ่งมืดเนี่ยอุณหภูมิก็จะมีอุณหภูมิที่เป็นไงครับลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะใกล้เช้าเนี่ยพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าจากที่สังเกตในตารางนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเรานำข้อมูลนี้ไปเขียนเป็นกราฟเส้นเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรนักเรียนเราสังเกตดูว่าข้อมูลจากตารางนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลาใช่ไหมครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อะไรครับ18นาฬิกาจนไปถึง9นาฬิกานั่นเองนะครับก็สามารถใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกวิธีการเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลในตารางกันก่อนนักเรียนคิดว่าขั้นที่หนึ่งในการเขียนกราฟเส้นนั้นขั้นที่หนึ่งนะครับควรเขียนอะไรครับเขียนชื่อของกราฟเส้นนั่นเองนะครับชื่อกราฟเส้นนักเรียนคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรครับชื่อกราฟเส้นตารางนี้ต้องเอามาไหมครับไม่ต้องใช่ไหมครับก็เป็นอุณหภูมิไปเลยนะครับก็เป็นอุณหภูมิของอำเภอหัวหินนะครับวันที่10จนไปถึง11มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2566จากตรงนี้เอามาเขียนดีไหมครับไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับจากอาจจะเอาไปเขียนเป็นที่มาของข้อมูลนั่นเองนี่นะครับเราเขียนชื่อกราฟเส้นนี้ก็เขียนว่าอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับวันที่10ถึง11มิถุนายนพ.ศ. 2566ครับต่อไปครับนักเรียนขั้นที่2ต้องทำยังไงครับเขียนเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันใช่ไหมครับเส้นหนึ่งแสดงจำนวนแล้วก็เส้นหนึ่งแสดงอะไรครับแสดงรายการของข้อมูลนั่นเองนี่นะครับขั้นที่2ครับเขียนส่วนของเส้นตรง2เส้นให้ตั้งฉากกันกำหนดเส้นแสดงรายการและเส้นแสดงจำนวนจะได้ว่าเส้นแสดงรายการแสดงเวลาเส้นแสดงจำนวนแสดงอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลามีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับและถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่าบนเส้นจำนวนควรมีการย่นระยะไหมครับควรเนาะเพราะว่าจากที่

0: สังเกตนะครับข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันใช่ไหมครับอาจจะใช้การย่นระยะได้การย่นระยะเราสังเกตจากอะไรครับจากจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดในตารางนี้ใช่ไหมครับถ้าสังเกตจากตารางนะครับน้อยที่สุดคืออะไรครับช่วง6นาฬิกานะครับอยู่ที่26องศาเซลเซียสดังนั้นเราอาจจะมีการย่นระยะจนไปถึงใกล้ๆกับ26ก็ได้นะครับอาจจะเป็นย่นระยะจนไปถึง20ได้ไหมสูตรจนไปถึง20นะครับได้นะครับนี่เลยนะครับจากปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการครับควรมีการย่นระยะบนเส้นแสดงจำนวนหรือไม่เพราะเหตุใดควรนะครับควรย่นระยะของเส้นแสดงอุณหภูมิตั้งแต่0ในที่นี้นะครับเขาจะย่นจนไปถึง25แต่ว่าถ้านักเรียนลองไปเขียนจริงก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนเลยอาจจะเป็นถึง20ได้ไหมครับก็ได้อาจจะไปถึง15ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับก็นักเรียนตามความสะดวกของนักเรียนได้เลยนะครับนี่เลยนะครับในที่นี้ก็ย่นระยะจาก0จนไปถึง65ครับเส้นที่เป็นเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะดูนะครับดูนะเส้นที่เป็นเส้นจำนวนนะครับมีหัวลูกศรไหมครับ
1: ม
0: ีเหมือนกับแผ่นภูมิแท่งไหมครับ
1: เหม
0: ือนแล้วก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่าเส้นแสดงจำนวนเราแสดงอะไรแสดงอุณหภูมิหน่วยเป็นอะไรวงเล็บไว้นะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อไปครับย่นระยะจาก0จนไปถึง25นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเพิ่มทีละ1ใช่ไหมครับจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ1 25ก็เป็น26 27 28 29 30 31นะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างของแต่ละช่องต้องเป็นไงกันด้วยครับ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันเท่ากันด้วยนะครับเท่ากันด้วยสเกลตรงนี้นะครับและเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงรายการนั่นเองนะครับข้อมูลแต่ละรายการรายการมีอะไรบ้างครับก็มี18นาฬิกานะครับก็จากตารางจนไปถึงอะไรครับ9นาฬิกานั่นเองนี่นะครับอันนี้ในส่วนของขั้นที่2ขั้นที่3ทำยังไงครับสังเกตข้อมูลจากตารางใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็น18นาฬิกาอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จุดไว้ถูกต้องไหมจุดไว้ข้างบนนะครับครับนี่ครับขั้นที่3ครับก็คือเขียนจุดแสดงอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลาดังรูปนะครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับอย่าง18นาฬิกานะครับก็อุณหภูมิกี่องศาครับ30องศาคุณครูก็จะจุดไว้นะครับตรงที่สังเกตจากเส้นแสดงจำนวนนี่นะครับก็จุดไว้ควรจะให้ตรงนะครับกับเวลาจากตารางนั่นเอง18นาฬิกานะครับก็จุดไว้ที่30องศาอย่าง21นาฬิกาครับก็เป็น28องศาแบบนี้นี่เลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือลากอะไรครับลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดเลยนะครับนี่เขาได้บอกว่าระยะห่างระหว่างข้อมูลของแต่ละรายการเนี่ยควรจะเป็นไงด้วยครับเท่ากันนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันนะครับควรจะเท่ากันด้วยต่อไปครับขั้นที่4ครับทำยังไงเอ่ยลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดนะครับจากจุดแรกเนี่ยตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับไปยังจุดถัดไปเวลา21นาฬิกานะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆครับ0นาฬิกานะครับ3นาฬิกา6นาฬิกาจนถึงสุดท้ายเลยครับก็คือเวลา9นาฬิกาดังรูปนี้เลยนี่นะครับพอจุดแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดไปได้เลยแบบนี้นะครับพอจะได้ไหมครับพอจะได้นะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสมบูรณ์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ปรากฏไปด้วยชื่อของกราฟเส้นนะครับในตัวกราฟเส้นแล้วก็ที่มาของข้อมูลครับครบไหมครับครบเลยนะครับนักเรียนก็อาจจะทำตามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ อ่านข้อมูลนะครับจากที่คุณครูได้กำหนดให้แล้วนักเรียนอาจจะลองเขียนออกมาเป็นกราฟเส้นดูนะครับโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ2คนนะครับเดี๋ยวลองเขียนออกมาแล้วก็เราจะเอามาเทียบกันนะครับว่าของครูกับของนักเรียนเนี่ยของใครสวยกว่ากันนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นของใครสวยกว่ากันครับนักเรียนก็บอกว่านักเรียนนะครับส่วนครูก็มั่นใจในส่วนของครูเหมือนกันนะครับส่วนครูก็คิดว่าของครูทำสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าข้อมูลในตารางมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับนี่นะครับตารางแสดงข้อมูลอะไรครับแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอนะครับเดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566ครับนี่เลยนะครับก็ตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับมีหน่วยเป็นหน่วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นเดือนมกราคมนี้ก็ใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ครับ66หน่วยกุมภาพันธ์ครับ61หน่วยมีนาคม75หน่วยเมษายน44หน่วยแล้วเดือนพฤษภาคม95หน่วยถามนักเรียนว่าถ้าจากข้อมูลในตารางนี้นะครับถ้าเรานำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้กราฟเส้นอาจจะดีกว่าใช่ไหมครับน่าจะเหมาะกับกราฟเส้นมากกว่าเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองเรานิยมใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนะครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมกันเดี๋ยวเราไปเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลในตารางไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็พร้อมที่จะไปเขียนกราฟเส้นไปพร้อมๆกันแล้วนะเราไปเริ่มกันได้เลยครับตั้งแต่ขั้นที่1กันเลยครับไปเลยครับสำหรับขั้นที่1นะครับนักเรียนเราก็จะเขียนอะไรครับเขียนชื่อของกราฟเส้นกันก่อนครับจากในตารางครับนี่นะครับตารางแสดงอะไรครับนักเรียนตารางแสดงอะไรเอ่ยแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอใช่ไหมครับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองดังนั้นชื่อของกราฟเส้นก็น่าจะเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองครับไปเลยครับพร้อมๆกันครับนี่ครับครูเริ่มทำแล้วนะครับนักเรียนทำตามไปได้เลยครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับของครอบครัวครูโอครับตั้งแต่เดือนอะไรครับเดือนมกราคมครับถึงเดือนอะไรเอ่ยพฤษภาคมขออภัยนะครับเขียนผิดไปนิดนึงลบได้นะครับนักเรียนลบได้ครับ

นี่นะครับตื่นเต้นนะครับคุณครูตื่นเต้นนะครับเขียนผิดบ้างถูกบ้างนะครับ

นี่ครับเรียบร้อยครับของครูชื่อกราฟเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของอะไรครับเก่งมากครับไปดูในส่วนของตัวกราฟเส้นกันบ้างนะครับ

ผื่อไปนิดนึงอาจจะเป็น12เซนติเมตรก็ได้นี่นะครับแล้วก็จุดไว้ครับห่างกัน2เซนได้5พอดีเลยนี่นะครับ5พอดีเลยแล้วก็ตรงนี้ครับแสดงเดือนตรงนี้ตั้งแต่เดือนอะไรครับมกราคมนี่ครับก็เขียนเดือนไปได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเขียนเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครูจะเขียนเส้นแสดงจำนวนบ้างนี่เลยนะครับนี่เลยนักเรียนครับนักเรียนสังเกตจากข้อมูลที่น้อยที่สุดครับคืออะไรเอ่ย44ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้การย่นระยะก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ที่ครูจะทำเนี่ยครูจะไม่ใช้การย่นระยะครับแต่ถ้านักเรียนบางคนใช้ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยครับเส้นแสดงจำนวนนะครับมีหัวลูกศรด้วยนี่นะครับเป็นปริมาณหน่วยนะครับนี่เลยตอนนี้นักเรียนสร้างเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนกำหนดจำนวนบนเส้นจำนวนหรือยังครับกำหนดได้เลยนะครับอย่างของคุณครูก็จะเริ่มจากอะไรครับนักเรียนเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับของคุณครูไม่มีการย่นระยะแต่ถ้านักเรียนจะย่นก็ได้นะครับนี่เลยนะครับคุณครูเขียนแบบนี้ตรงนี้ก็คือ0นะครับเส้นต่อไปครูจะไม่เขียนแต่ว่าก็คือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ20ก็เป็น10นะครับ20 30 40จนไปถึง100นั่นเองนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังครับเขียนเส้นแสดงจำนวนแล้วก็เส้นแสดงรายการหรือยังเอ่ยข้อมูลแต่ละรายการเขียนลงไปหรือยังครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากตารางครับเดือนมกราคมครับนักเรียนใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยครับใช้ไปกี่หน่วยเอ่ยมกราคมใช้ไปกี่หน่วยครับ66หน่วยนั่นเองนี่นะครับครูก็จะวัดขึ้นไปนะครับควรจะตรงกันด้วยจากจุดที่เรามาร์กไว้นะครับ66หน่วยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้เป็น70นะครับ66ครูก็จะอยู่ประมาณนี้นี่อยู่ประมาณนี้จุดไว้เลยนะครับจุดไว้เลยต่อไปครับเดือนกุมภาพันธ์ใช้ปริมาณไฟฟ้าไปกี่หน่วยครับกุมภาพันธ์61หน่วยนั่นเองนะครับนี่นักเรียนช่วยครูตอบด้วยนะครับ11หน่วยอยู่ประมาณนี้ครับจุดนะครับนักเรียนต้องเทียบกับอะไรด้วยครับเส้นจำนวนด้วยนะครับก็จะต้องสมเหตุสมผลแล้วก็ต้องสอดคล้องกันนะครับสมมุติว่า61นักเรียน

0: ไปเขียนบนเลข80แบบนี้ได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยดูเส้นจำนวนประกอบไปด้วยนะครับเดือนมีนาคมเท่าไหร่ครับใช้ไฟฟ้าไป75หน่วยนี่ครับ75หน่วยอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงกลางนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับจุดไว้ครับเดือนเมษาแล้วครับเมษา44หน่วยครับ44หน่วยก็น่าจะประมาณนี้นี่ครับจุดไว้ครับและเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมสุดท้ายแล้วครับพฤษภาคมใช้ไฟฟ้าไป95หน่วยนะครับ95หน่วยอยู่ประมาณนี้ครับจากของครูนะครับจากของครูนะอยู่ประมาณนี้นี่เลยนักเรียนครับสมบูรณ์หรือยังครับของครูเอาดูใหม่ของครูสมบูรณ์หรือยัง
1: ย
0: ังขาดอะไรครับช่วยครูหน่อยลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเชื่อมระหว่างจุดไปได้เลยนี่นะครับขอยืมสีแดงหน่อยได้ไหมนักเรียนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับของคุณครูไม่ได้ย่นระยะถ้านักเรียนจะย่นก็ได้นะครับนี่นักเรียนจริงๆของคุณครูเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะถ้าคนที่มาอ่านกราฟเส้นของคุณครูจะรู้ไหมว่าเดือนมกราคมเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นอาจจะระบุไว้ระบุจำนวนไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างเดือนมกราคมจากบนจุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเขียนกำกับไว้นิดนึงอย่างตรงนี้ก็เป็น66นะครับ61นี่75ครับ44และ95นั่นเองสมบูรณ์แล้วนะครับบอกเลยว่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนำข้อมูลในตารางมาเขียนเป็นกราฟเส้นนั่นเองนะครับตอนนี้ของคุณครูก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยครับหวังว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางก็จะทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกันอาจจะนำผลงานของนักเรียนปลายทางนะครับนำเสนอหน้าห้องไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอตารางที่สร้างให้ครับโดยเริ่มจากการเขียนชื่อกราฟเส้นก็คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยในตัวกราฟเส้นจะมีปริมาณจำนวนจะมีเส้นปริมาณจำนวนคือปริมาณจำนวนที่ใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอครับโดยเริ่มตั้งแต่0แล้ว
0: เริ่มจาก0ใช่ไหมครับมีการย่นระยะไหมครับ
2: มีการย่นระยะครับ
0: ไปมีการย่นระยะด้วยไป40นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นที่20นะครับจากที่ครูได้สังเกตแล้วตอนนี้ถามนิดนึงครับทางเพื่อนๆต้นทางและปลายทางนะทุกคนดูนะ
3: บนเส้นแสดงจำนวน
0: ของกราฟเส้นสรวิทย์ขาดอะไรไปคุณตอนนี้คุณครูเห็นละขาดอะไรไปครับช่วยกันดูหน่อยครับตอบดังๆครับขาดหัวลูกศรไหม
2: ขาด
0: หัวลูกศรนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณจะช่วยเติมให้นะครับนิดนึงนะนี่นะครับต่อไปครับแล้วเส้นที่เป็นแนวนอนแล้วครับ
2: เส้นที่เป็นแนวนอนบอกเดือนครับบอกเดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมครับ
0: บอกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงครับทุกคนครับดูนะครับอันนี้เราดูไปพร้อมกันนะครับในส่วนนี้ครับถ้าจะให้ดีนะครับที่ครูสอนไประยะห่างของข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยควรจะเป็นยังไงกันครับควรจะเท่ากันนะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้ต้องควรจะเท่ากับจุดนี้ไปจุดนี้นะครับควรวัดให้เท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการ ทำครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังระบุจำนวนใช่ไหมครับโดยใช้จุดแล้วก็มีการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอาจจะต้องไปเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรทุกคนปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับของเพื่อนต้นทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครับนี่ครับจากที่ดูนะครับก็จะปรากฏในส่วนของชื่อกราฟเส้นครับครบถ้วนดีนะครับแล้วก็จะมีเส้นแสดงจำนวนนะครับในที่นี้เพื่อนก็ย่นระยะจาก0จนไปถึง40ครับแล้วก็เพิ่มทีละ10นั่นเองนะครับเส้นจำนวนมีหัวลูกศรแสดงปริมาณหน่วยนะครับแล้วก็จากตรงนี้ครับระยะห่างเท่ากันนะครับเท่ากันโอเคดีเลยนะครับแล้วก็เส้นที่แสดงรายการก็จะระบุเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนไปถึงเดือนพฤษภาคมทีนี้ทุกคนครับช่วยดูนิดนึงว่าจากของเพื่อนควรมีอะไรแก้ไขบ้างตอนนี้คุณครูเห็นสักประมาณ2จุดได้นักเรียนเห็นเส้นแสดงรายการไหมมกราคมควรจะไปอยู่ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้ไหมใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะมาร์กไว้ตรงไหนครับเนี่ย1 2 3 4 5ลองดูนะครับน่าจะเป็นตรงกลางนี้มากกว่าอ๋อจุดที่มาร์กไว้เราอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมอ๋อตอนแรกครูนึกว่าเป็นจุดตรงนี้นะครับถ้าจากตรงนี้นะครับไปยังจุดตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันตรงนี้ก็ต้องระยะห่างเท่ากันนะครับอันนี้โอเคครับถ้าเขียนมกราคมตรงนี้60จุดที่อยู่ที่แสดงจำนวนนะครับก็ควรจะตรงกันด้วยแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าให้ผ่านนะครับแบบนี้ให้ผ่านเลยเอาปรบมือให้กับเพื่อนที่ได้มานำเสนอด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ดูตัวอย่างนะครับไปคร่าวๆของนักเรียนต้นทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคุณครูอีกทีนึงก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปครับ

ครับและตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้นำเสนองานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับจากที่ครูได้ลองสร้างมานะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับกราฟเส้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับชื่อของกราฟเส้นนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกราฟเส้นครับตัวกราฟเส้นนั้นก็จะมีเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันนะครับเส้นแนวนอนแสดงรายการของข้อมูลนะครับแล้วก็เส้นแนวตั้งแสดงจำนวนนี่สังเกตจะมีหัวลูกศรด้วยนะครับในที่นี้แสดงปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จากที่ครูสร้างมาไม่มีการย่นระยะนะครับเพราะว่าจาก0นะครับตัวนี้ก็เป็น20แล้วก็เป็น40นะครับห่างกัน20จำนวนนั่นเองต่อไปครับเส้นที่แนวนอนก็แสดงตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมครับนักเรียนสังเกตต่อครับสังเกตต่อนะเดือนมกราคมนะครับถ้าคุณครูนำข้อมูลจากตารางมาเขียนนะครับก็จะตรงกันพอดีก็คือใช้ไฟฟ้าไป66หน่วยครับแล้วก็มาสังเกตจากบนเส้นจำนวนแล้วก็จุดไว้นะครับจุดไปทั้งหมดนะครับทุกเดือนเลยเมื่อจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นกราฟเส้นที่สมบูรณ์นักเรียนอาจจะมีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะครับแต่ในที่นี้จากข้อมูลในตารางไม่ได้ระบุมาดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนครับทีนี้เดี๋ยวฝากการบ้านนะครับให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำดูก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 ครับโดยนะครับอาจจะเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลที่กำหนดให้นั่นเองครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเราเรียนในเรื่องของการเขียนกราฟเส้นครับซึ่งการเขียนกราฟเส้นเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ใช้ส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดต่างๆซึ่งจุดแต่ละจุดใช้แสดงปริมาณของแต่ละรายการกราฟเส้นนิยมใช้กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาและกราฟเส้นมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งการเขียนกราฟเส้นมีข้อควรระวังเหมือนกับแผนภูมิแท่งคือระยะห่างระหว่างข้อมูลแต่ละรายการควรเท่ากัน
1: นี่นะครับก็ได้สอนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนกราฟเส้นแล้วชั่วโมงต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.8 แล้วก็เครื่องคิดเลขนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้ไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงทำไมไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
3: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน

0: ะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
1: ๆถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
2: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: ยขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนบางกระโวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูเพตางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆเหมาะค่ะเอาละค่ะนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะว่าแต่จำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปทำอะไรไปคะ
1: นำ
0: เศษเทียนมาทำอะไรให้ความร้อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
1: เศษเทียนลง
0: ดินเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะเศษเทียนก่อนให้ความร้อนมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีสถานะของแ
0: อร์สถานะมีสถานะใด
1: ของแอร์
0: สีล่ะ
1: สีเหลือง
0: กลิ่นล่ะคะ
1: มี
0: มีกลิ่นนะคะอันนี้คือก่อนให้ความร้อนแล้วเศษเทียนขณะให้ความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
1: มีค่ะ
0: มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเศษเทียนทำไมอะไรนะคะค่อยๆเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะอย่างไรเอ่ย
1: จากของแข
0: ็
1: ง
0: เป็นของเหลวเรามาดูซิว่าถูกไหมนะคะเศษเทียนจะเปลี่ยนจากสถานะแข็งเป็นเทียนเหลวที่มีสถานะของเหลวนั่นเองสีก็ยังคงเป็นสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: สีเหลืองมีกลิ่นไหมคะ
1: ม
0: ีกลิ่นนะคะนะเอาล่ะแล้วต่อไปล่ะคะหลังจากที่เราใส่แบบพิมพ์และวางไว้สักครู่สารมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
1: มี
0: การเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ยเริ่มทำไมนะคะ
1: เ
0: ริ่มกลายเป็นเทียนเหลวเริ่มกลายเป็นเทียนเหลวหลังใส่แบบพิมพ์นะระวังไว้สักครู่หลังใส่แบบพิมพ์เทียนเหลวเริ่มทำไม
1: แข
0: ็งตัวนะคะแข็งตัวลงมาดูซินะคะดูภาพตอนที่เราให้ความร้อนเนี่ยเป็นเทียนเหลวใช่ไหมแล้วก็เรามาใส่แบบพิมพ์หลังจากนั้นวางไว้สักครู่ก็เป็นอย่างไรคะเทียนเหลวก็เริ่มทำไมละแข็งตัวเนาะพอเราเอาเทียนนะคะออกจากแบบพิมพ์นะคะก็จะทำไมคะเป็นเทียนใช่ไหมคะกลายเป็นเทียนเหมือนเดิมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะในเรื่องผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ของสารตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ของสารนะคะอันนี้ก็คือเป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากนั้นนักเรียนยังลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้นะคะแล้ววันนี้นักเรียนจะได้ยกตัวอย่างสารในชีวิตประจำวันที่มีการเปลี่ยนแปลงผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ของสารด้วยค่ะเอาล่ะนะคะดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คืออะไรคะ
1: อุปกรณ์ช่วยทดสอบ